0: 26รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าอัสซิมิสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกฟาดแข่งในเวลา8นาฬิกาต่อด้วยอัฟริกาโคสต์พบกับนอร์เวย์เวลาเที่ยงคืนตรงคืนนี้และปิดท้ายที่ทีมตราไก่ฝรั่งเศสดวลกับสวีเดนเวลา4นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ประข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดท่อลอดถนนใกล้สามแยกสปอมพื้นที่ตากใบนราธิวาสนักท่องเที่ยวมาเลเซียบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือเร่งรวบรวมหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนพร้อมคณะนำสิ่งของบำรุงขวัญมอบให้แก่กองกำลังป้องกันชายแดนณปราสาทตาควายกองพันทหารราบที่12หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีแม่ทัพภาคที่1ปิดการฝึกผสมชัปเปอร์โก2026กองทัพบกไทยออสเตรเลียเสริมสร้างการฝึกหน่วยรบยานเกราะพัฒนาศักยภาพกำลังพลควบคู่สารสัมพันธ์กองทัพมิตรประเทศสู่ความมั่นคงในภูมิภาคผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนลุยซิลชายแดนตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติกองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีกองกำลังบูรพาประกาศพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานห้ามออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นวันนี้ถึง6โมงเช้าวันนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ในเวลาที่กำหนดออสเตรเลียจับแอร์โฮสเตสสาวไทยลอบขนเฮโรอีนกว่า1กิโลกรัมมูลค่า11ล้านกว่าบาทคาสนามบินตั้ง2ข้อหาโทษคุกสูงสุด25ปีเกาหลีใต้อัดงบ800ล้านล้านวอนขยายอุตสาหกรรมชิปรับกระแส AI พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันที่30มิถุนายน2569วันอังคารนะคะวันนี้สิ้นเดือนพอดีเลยค่ะพบกับดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
0: สวัสดีคุณอาร์มนะคะ
1: คุณโอ๊ตไฮโร
0: คุณโอ๊ตไฮโรคุณอาร์ตโอ้มีแต่ออ่างเลย
1: คุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิตยาบางกรวย
0: คุณหนุ่มอันดาจากภูเก็ตนะคะ
1: ครับเนี่ยฮะแล้วก็ยังมีคุณ
0: คุณสวัสดิ์ชาดา
1: ครับ
0: คุณธิดาโตมาสนะคะ
1: ครับคุณนิ่มจันทสิงห์นะ
0: ค่ะคุณอาร์มเรียกพี่ทีอะค่ะวันนี้ มีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะเลย
1: เรียกพี่ได้ไหมเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: คุณโนนานะฮะคุณทองมีขันสารัตคุณเพ็ญอุตสา
0: ค่ะ
1: นะฮะอ่ะทุกท่านแวะเข้ามาก็มาให้กำลังใจกันให้กำลังใจคุณดวงกมลวันนี้ไม่ค่อยสบาย
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ก็ยังส่งกำลังแรงใจให้นะคุณมาศณัฐมนเองก็มีเสียงพาดหัวข่าววันนี้ให้ได้ฟังกันนะครับสิ้นเดือนนะฮะอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิ้นกำลังใจกันนะฮะให้มีกำลังแรงใจนะครับในการสู้ชีวิตอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีบทเพลงต้นรายการในวันนี้เพื่อให้กำลังใจพี่ๆน้องๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตำแหน่งชายแดนด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเอาละเมื่อวานนี้นะครับ29มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเรียกว่าสเตทวิสิตเนี่ยนะครับวันที่2แล้วนะครับตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณ อนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสนะครับโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารอรับเสด็จเนี่ยนะครับในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยครับ
0: ค่ะฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวยงามมากเลยนะคะทรงพระสิริโฉมงามค่ะสำหรับอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตนี้ก็เป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่17ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกต้องบอกว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของฝรั่งเศสนะคะซึ่งภายในเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยส์เดแซงวาลิตซึ่งเป็นแล้วก็ยังมีอีกอาคารหนึ่งนะคะที่เป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1 นั่นคืออาคารโดมเดแซงวาลิตดังนั้นสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศอันสูงสุดทางการทหารที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นได้ใช้จัดพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรตินั่นเองค่ะ
1: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่นะครับซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอ้เรียกว่าใช้มานานนะครับตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ก็คือปี2391โอ้ยาวนานมากนะครับเป็นอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เนี่ยนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวรอร์นะครับปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบพระพิธีการประชุมระดับสูงแล้วก็ใช้ในการต้อนรับประมุขรวมไปถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบแล้วก็หารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศแล้วก็ในช่วงค่ำครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาก็เป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเรียกว่าสเตทดินเนอร์นะครับแด่ทั้ง3พระองค์ครับ
0: ค่ะคุณสุธีถ้ายังจำกันได้ช่วงหลายปีที่แล้วนะคะที่ท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาที่ไทยนะคะมาประชุมณขณะนั้นท่านไปที่วัดโพด้วย
1: คุณสุธีจำได้
0: ใช่ค่ะแล้วท่านก็บอกว่าไม่เคยเห็นพระนอนที่ไหนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบสวยงามมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่มีความลึกซึ้งกันนะคะคุณสุธีไปดูเรื่องการฝึกกันบ้างเป็นยังไงคะการฝึกเชปโก2026ค่ะ
1: ครับแม่ทัพภาคที่1ได้ไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมเชปโก2026นะครับ กองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียครับเป็นการฝึกร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการฝึกหน่วยรบยานเกราะพัฒนาศักยภาพกำลังพลควบคู่กับการสานสัมพันธ์กองทัพมิตรประเทศสู่ความมั่นคงในภูมิภาคนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับ29มิถุนายนพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปเป็นประธานในพิธีปิดด้วยนะครับซึ่งรหัสชพโก2026กองทัพบกไทยกองทัพบกออสเตรเลียซึ่งก็มีพลตรีแอชคอลลิงเบิร์นผู้บัญชาการกองพลที่1ของออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้แทนกองทัพบกออสเตรเลียเนี่ยนะครับร่วมเป็นประธานพร้อมกับรับการฝึกปฏิบัติการเข้าตีด้วยกระสุนจริงพื้นที่การฝึกที่สนามยิงปืนศูนย์การทหารปืนใหญ่บ้านดีลางอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับ
0: ค่ะซึ่งทางกองทัพบกก็มอบหมายให้กองทัพภาคที่1เนี่ยรับผิดชอบจัดการฝึกผสมค่
1: ะ
0: โดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลจากกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เข้าร่วมการฝึกกับกองทัพออสเตรเลียค่ะซึ่งก็เป็นการฝึกทั้งที่จังหวัดลพบุรีด้วยนะคะคุณสุธีแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วย
1: เขาฝึกพื้นที่ทัพภาค1ใช
0: ่มั้ยใช่ๆค่ะเขาฝึกกันมาตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะคะสิ้นสุดเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะการฝึกสำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีพในป่าการปฏิบัติการร่วมยานเกราะหรือว่ารถถังเนี่ยนะคะแล้วก็การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงค่ะ
1: ทั้งนี้นอกเหนือจากการฝึกระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางทหารและยกระดับความพร้อมแล้วเนี่ยนะครับกองทัพภาคที่1ก็ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับเช่นถ่ายทอดศิลปะการป้องกันตัวแบบมวยไทยการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอีกด้วยนะฮะเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความร่วมมือทางทหารในทุกมิติอันจะส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคต่อไปคร
0: ับค่ะเห็นว่าไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้กับน้องๆในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะน้องๆดีใจทหารต่างประเทศมาหา
1: ครับ
0: ค่ะยังอยู่ในเรื่องของความร่วมมือด้านการทหารกับมิตรประเทศกันต่อนะคะช่วงของวันที่23ถึง26มิถุนายนที่ผ่านมาทางกองทัพบกเองเขามีการจัดประชุมความร่วมมือด้านการทหารครั้งที่8ค่ะร่วมกับกองทัพมาเลเซียค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีทางด้านของเจ้ากรมยุทธการทหารบกท่านเข้ารับการเยี่ยมคำนับจากพลตรีดาโตะมูฮัมหมัดราฟีบินมูฮัมหมัดซึ่งเป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมาเลเซียและคณะที่กองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพค่ะเขาก็หารือกันหลายฝ่ายนะคะซึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขรวมถึงหลักสูตรภาษาหลักสูตรทางทหารแล้วก็การฝึกผสมในรหัส Land X Thermal แล้วก็การแลกเปลี่ยนข่าวกรองของกองทัพระหว่างทั้งสองกองทัพด้วยค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นความร่วมมืออีกหนึ่งประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับไทยเลยนะฮะ
0: ใช่ค
1: ่ะไทยมาเลเซียเนี่ยนะครับเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับมีคน
0: ตกใจ
1: ตกใจนะครับเห็นเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิวที่บ้านหนองจานนี่ใช่ไหมครับก็มาฟังข้อเท็จจริงกันนิดหนึ่งว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรกองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองกำลังบูรพาก็ได้ชี้แจงนะครับกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตนะครับให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดกองทัพภาคที่หนึ่งก็เรียนชี้แจงนะครับว่ากองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานเนื่องจากเป็นพื้นที่ล่อแหลมแล้วก็ตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่บ่อยครั้งตลอดจนควบคุมไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่นะครับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเข้ามาสร้างประเด็นอะไรต่างๆได้หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างการรอกระบวนการรังวัดที่ดินอยู่ในขณะนี
0: ้ค่ะก็เป็นพื้นที่ล่อแหลมนะคะเราก็ต้องควบคุมถูกแล้วนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงค่ะเขาก็ประกาศควบคุมพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฉพาะนะคะ
1: เฉพาะบริเวณ
0: เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลาก็จะเป็นช่วง6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าก็คือช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้ห้ามให้พี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนแต่อย่างใดหรือว่าเดินทางสัญจรแต่อย่างใดนะคะคือก็ยังเดินทางได้อยู่นะคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าเฉพาะพื้นที่ในห้วงกลางคืนเท่านั้นเองโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินเนี่ยสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา6โมงเช้ามาถึง6โมงเย็นนี่คือห้วงกลางวันนะคะห้วงเราใช้ชีวิตตามปกตินะคะที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยที่จำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้เพราะว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างจำนวนมาก ในการสัญจรเวลากลางคืนก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชาวบ้านรวมไปถึงกำลังพลที่รับผิดชอบในพื้นที่ด้วยนะคะบางส่วนก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่อาจจะมีการปรับปรุงฐานที่มั่นหรือว่าการปฏิบัติการทางทหารดังนั้นจึงมีการกำหนดให้มีการใช้เส้นทางเข้าออกเฉพาะในพื้นที่การเกษตรเพียงอย่างเดียวส่วนเส้นทางอื่นนั้นก็มีความจำเป็นที่ใช้ในภารกิจทางทหารค่ะก็แจ้งมานะคะเพื่อความเข้าใจค่ะ
1: ครับทั้งนี้กองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาก็ขอยืนยันว่ายังคงยึดถือและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม The Joint Statement อย่างเคร่งครัดปฏิบัติหน้าที่รักษาและปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มศักยภาพมีการวางกำลังตลอดแนวชายแดนอีกทั้งมีการเฝ้าตรวจลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดจนสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
0: ค่ะจากกองทัพภาคที่1ไปดูกองทัพภาคที่4กันบ้างค่ะคุณสุธีเมื่อวานนี้เนี่ยเวลา 11:41 ค่ะที่ภาคใต้นะคะเกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทีนี้ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวส่งผลให้นักท่องเที่ยวสัญชาติมาเลเซียเนี่ยได้รับบาดเจ็บ2รายภายหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงทหารตำรวจหน่วยงานในพื้นที่ก็เข้าไปควบคุมพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อมานะคะเวลา 16:00 นท่านแม่ทัพภาคที่4พลทนรติโผยนอกท่านเองก็ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ลงไปจากกรุงเทพเลยนะคะไปที่ยังพื้นที่เกิดเหตุไปช่วยดูแลแล้วก็ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าค่ะ
1: จากนั้นแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะนะครับก็ได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวโดยได้พูดคุยให้กำลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมแล้วก็เงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ย้ำว่าทางภาครัฐและกองทัพเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมเดินหน้าดูแลสวัสดิภาพแล้วก็ความปลอดภัยเพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องชายแดนใต้โดยเร็วที่สุดซึ่งหน่วยทหารและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ก็ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะคุณสุธีเดชะบุญนะคะทั้งสองท่านอาการปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเขาก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
1: ครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ทางภาคใต้อีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ที่กองดูการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูบอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตันแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกก็ให้การต้อนรับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายอำเภอและปลัดอำเภอจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเข้าร่วมประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมอบข้อสั่งการในการยกระดับมาตรการในการควบคุมเข้มทุกพื้นที่นะครับแม่ทัพภาคที่4ก็เน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงในระดับพื้นที่ครับ
0: ค่ะก็ให้นายอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นแกนกลางในการบูรณาการร่วมกันนะคะกับทหารตำรวจประชาชนเฝ้าระวังทั้งกลางวันกลางคืนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโดรนตรวจการก็นำมาใช้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้นำชุมชนและประชาชนนี่แหละที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติในพื้นที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในระดับพื้นที่ค่ะ
1: ครับท่านอธิบดีกรมการปกครองก็ย้ำนะครับว่าทุกพื้นที่บูรณาการเนี่ยปฏิบัติการเป็นเชิงรุกเลยเฉพาะการปิดล้อมตรวจค้นควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อควบคุมพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพพร้อมผลักดันแนวทางหมู่บ้านปลอดภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกอำเภอโดยให้นายอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับพื้นที
0: ่
1: เน้นการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจัดระบบเฝ้าระวังร่วมกับผู้นำชุมชนรวมไปถึงอสม.ด้วยแล้วก็ภาคประชาชนให้ร่วมเป็นหูเป็นตาอย่างที่ว่านะครับก็เพื่อควบคุมให้อยู่ในบรรยากาศของความสงบเรียบร้อยนะครับควบคู่กับการพัฒนาในพื้นที่อำเภอในจังหวัดชายแดนทั้ง12อำเภอนะครับ พื่อให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดยเน้นให้จบปัญหาในระดับหมู่บ้านผ่านกลไกฝ่ายปกครองเป็นสำคัญ
0: ค่ะดังนั้นท่านใดพบเบาะแสหรือว่าข้อมูลต้องสงสัยอย่างไรก็โทรไปที่สายด่วน1341นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วยกันดูแลพื้นที่บ้านเราให้ปลอดภัยก็ยังอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่4นะคะคุณสุธีแต่ขยับไปที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหน่อยนะคะที่กองบังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังปัตตานีค่ะแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีสักการะบูชาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็เป็นความยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับกำลังพลและก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานค่ะ
1: ครับพระบรมรูปนี้สร้างด้วยศิลปะอันสง่างามตามแบบวัดอรุณราชวราราม
0: เล
1: ยนะครับในพระอริยบทประทับนั่งบนพระเก้าอี้พระหัตถ์เนี่ยทรงแสดงแสงดาบวางพาดบนพระเพลานะครับสื่อถึงพระราชอำนาจและพระปรีชาในการปกป้องผืนแผ่นดินมีขนาดหน้าตักกว้าง32นิ้วความกว้างรวม42นิ้วแล้วก็สูงรวมฐานเนี่ย67นิ้วก็ประมาณ170เซนติเมตรหล่อด้วยโลหะทองแดงรมดำผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แผ่นจานอักขระเลขยันผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลังเรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะทำงานในพื้นที่เสี่ยงขวัญกำลังใจกำลังพลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวไปดูเรื่องของการสร้างบ้านให้น้องคนเล็กกันบ้างนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ค่ะก็จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองท่าบ่อค่ะสร้างบ้านเรือนให้กับน้องพลทหารชัยชนะกิณเริงน้องเป็นทหารใหม่นะคะก็เป็นการดูแลความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยสร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวของน้องนั่นเองค่ะบ้านของน้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านดอนเขียวตำบลท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ด้านกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเนี่ยก็ไปสร้างสะพานซ่อมสะพานชำรุดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แถวไหนนะฮะ
0: ค่ะที่ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ชุมชนท่าวังเขตพระนครกรุงเทพใกล้ๆนี่เองค่ะ
1: ครับเอาละตอนนี้มาประชาสัมพันธ์เรื่องราวของโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยน้องๆที่สนใจด้านศิลปะเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ติดตามเลยนะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ก็ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันประจำอำเภอเนี่ยนะฮะประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
0: ค่ะโอกาสนี้ก็เชิญชวนเลยนะคะกองทัพบกค่ะเชิญชวนน้องๆเยาวชนไทยผู้มีใจรักในงานศิลปะนะคะรวมโครงการวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยค่ะรวมถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะชิงทุนการศึกษา 200,000 บาทค่ะพร้อมกับโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรคุณสมบัติก็คือเป็นน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.ต้นม.ปลายหรือว่าเทียบเท่าจากทั่วประเทศได้หมดเลยนะคะส่งผลงานโดยการวาดภาพให้เต็มแผ่นกระดาษขณะที่กำหนดห้ามตีกรอบและก็ไม่ต้องใส่กรอบนะคะเพื่อที่ทางคณะกรรมการเนี่ยจะได้ตรวจสอบผลงานได้อย่างเห็นชัดเจนค่ะเขาแบ่งการคัดเลือกด้วยนะคะคุณสุธีแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันจะมีกลุ่มภูมิภาคแล้วก็กลุ่ม128อำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนทั่วประเทศด้วยนะคะแบ่งการศึกษาออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกแล้วก็รอบคัดเลือกระดับภูมิภาคแล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะ
1: ครับเป็นการประกวด2รอบด้วยกันนะครับจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเพื่อไปประชันฝีมือในการแข่งขันวาดภาพสดเลยนะฮะรอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นในห้วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี่แหละนะครับซึ่งผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง16คนจะได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ
0: ได้ที่ www.sangsin69.com หรือที่ทาง Facebook ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิินและถิ่นไทยได้เลยค่ะ
1: หรือจะโทรสอบถามก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022977594ในวันและเวลาราชการครับ
0: ค่ะอ่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะคุณดีของการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานและเป็นนักเรียนในสังกัดกองทัพบกนะคะซึ่งเขารับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www ค่ะเว็บไซต์ atc.rta.thaijobjob.com หรือว่าดูรายละเอียดได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เลยนะคะ
1: ครับรวมไปถึงนายทหารสัญญาบัตรก็รับจากบุคคลชายหญิงที่สรุปการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปนะครับนายทหารประทวนก็รับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่านะครับแล้วก็นักเรียนใน10ทหารบกก็ จบม .6 เช่นเดียวกันนะครับ
0: และก็น้องๆทหารกองประจำการด้วย
1: ได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่ทั่วถึงก็ขอบพระคุณเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปตามตอบในภายหลังนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ

มากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สวัสดีวันอังคารขับรถไปทำงานวันนี้อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยและขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ฟังข่าวกันต่อนะครับวันนี้ศาลฎีกาสนามหลวงนัดพิจารณาคดีครั้งแรกปปช.ร้อง44ส.ส.พรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงช่วงบ่ายตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับแถลงข่าวรายละเอียดการบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับและวันนี้ยังต้องติดตามต่อนะครับเรื่องประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบปี70อีกสักครู่ติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: วันนี้เวลา 10:00 นที่ศาลฎีกาสนามหลวงนัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลเวลาประมาณ 10:00 นตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบร่วมกับทางปปช.และทางปปท.และ DSI รวมทั้งกรมการปกครองแถลงข่าวประเด็นการบุกจับปลัดภูเก็ตเรียกรับเงินบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธานแถลงข่าวขณะที่รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์วันนี้ส่งทีมกฎหมายไปฟ้องบุคคลในคลิปเสียงปมทุจริตสอบท้องถิ่นที่สน.ทุ่ง2ห้องและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วันนี้เป็นวันที่2เริ่มประชุมเวลาประมาณ 9:00 นและติดตามการประชุมความร่วมมือด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ call center ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีผู้แทนหน่วยบังคับใช้กฎหมายจาก11ประเทศอาทิจีนญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สหรัฐอินโดนีเซีย

0: ในเวลา9นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: Hello, good morning.
4: Morning ค่ะ
3: วันนี้บอกเลยไม่ต้องถามหาใครเพราะวันนี้อยู่กับบุ๊กโกะและดาดา
4: ใช่
3: ส่วนดีเจอ๋องเป็นไข้เป็นไข้ที่เราไม่สามารถพูดได
4: ้หรอเป็นไข้อะไรอะคะ
3: เล็ดยุด
4: อ๋อไอ้น่ากลัวมากเลยอะเขาไปปักปั๊มเพื่อน
3: ไม่หรอกฉันบอกดาดาไปแล้วว่าถ้าวันไหนฉันปกติฉันจะไม่ลาอยู่แล้วถ้าเกิดฉันไม่ลาไปตะมึงนอกอะฉันจะไม่มาสายถ้าเกิดฉันไม่มาถ้าวันไหนฉันอยู่ในประเทศ
4: ไม่มาคือไม่มาเลย
3: ไม่มาคือไม่มาเลยแต่ถ้าวันไหนไม่บอกเพราะเออแบบพรุ่งนี้ฉันไม่ลานะฉันม
4: า
3: แล้ววันนี้ฉันหลุดกระทันหัน
4: เออ
3: ให้เธอรู้ไว้ว่าฉันเป็นไข
4: ้ไข้อะไร
3: ไข้เหลืองไข้ฟ้าเหลืองไข้มันพูดออก
4: มันไม่ไหวจริงจริงใช่ไหม
3: มันไม่ไหวจริงเพราะมันจบงานตอนตีสี่อ
4: ่
3: ะ
4: อ๋อโอเคมันไม่ไหวจริงจริง
3: เพราะฉะนั้นจะให้ฉันตื่น
4: รายการเราตอนเช้า
3: ถูกเพราะจะให้ฉันแบบว่าตีห้าครึ่งอาบน้ำแล้วมาเลยอย่างเงี้ย
4: ไม่ได้
3: ฉันก็ไม่ไหวฉันก็บอกเพื่อนไปเลยว่าให้รู้ไว้มันมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวสำหรับฉันเพราะเรื่องอื่นไม่สามารถที่จะมาทำลายล้างการหาเงินของฉันได้
4: ยายบุ๊กถ้าเกิดบุ๊กลากระทันหันยายบุ๊กชอบอ้างว่าอะไรรู้ไห
3: ม
4: ท้องเสีย
3: ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องไงเขาใจป่ะจะให้บอกว่ากันที่ไม่ได้เนี่ย
4: ส่วนอ๋องถ้าลากระทันหันจะบอกว่าป่วย
3: บ้านหมุน
4: บ้านหมุน
3: ส่วนฉันจะมีเรื่องเดียวก็คือให้เกี่ยวกับเรื่องระบบท้องใกล้เคียงไงท้องเสียเขาใจป่ะเขาใจป่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบท้องลำไส้
4: ท้องเสีย
3: ใช่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้แหละบริเวณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นใกล้เคียงกันแต่มันพูดตรงๆไม่ได้ไง
4: โอเคโอเค
3: เออนะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ถ้าดาดาลาเท่ากับออนไลน์ขายของค่ะดาดา
4: ถ่ายละครถ่ายละคร
3: เพราะคือบางคืนดาดาตีสองยังไม่นอนค่ะไลฟ์ขายของค่ะ
4: เออแกบางวันนะตีหนึ่งไม่แต่ส่วนใหญ่ฉันถ้าเกิดดึกๆส่วนมากจะเป็นวันพฤหัสกับศุกร์จันทร์อังคารพุธเดี๋ยวนี้ฉันแบบไม่ค่อยไลฟ์ดึกแต่เดี๋ยวคืนนี้ก็มีนะถึงที่สี่ห้าทุ่ม
3: มันเป็นวันอะไรอะไรวะ
4: วันพ่วงเปเดไงเธอช่วงเนี้ยเปเด
3: แ
4: ต่วันนี้ไม่ถ่ายละครวันนี้หลายอย่างมากวันนี้จบนี้เสร็จเดี๋ยวไปถ่ายละครถ่ายละครเสร็จกลับมาก็พักอยู่นิดนึง
3: แล้ว
4: ก็ไลฟ์ตอนหนึ่งทุ่มถ่ายละครเสร็จห้าโมงเย็น
3: แต่ดีที่เธอไม่มีแฉฉันมีแฉวันนี้ไงฉันก็ขยับ
4: เมื่อวานฉันทำแฉจริงๆอ่ะเมื่อวานถ้าไม่ได้ทำแฉก็มีไลฟ์ตอนกลางคืน
3: นะ
4: ใครมาสาย
3: ลาไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
4: อ
3: ๋
4: อใช่เคยค่ะ
3: ดาด้าไงลาป่วย
4: ลาป่วยแต่ว่าไม่
3: ไลฟ์ในไลฟ์ซึ่งเรารู้กันเถอะบางวันนี
4: ้มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะเยเซเลบ้านบอกเข้าไปดูพี่ด้าที่ไหนกูหมดตัวทุกที
3: แกฉันจะพูดเลยว่าหนึ่งในนั้นนะคือช่องดาด้าของถูกจริงเพราะฉันไปเช็คมาทุกช่องเลย
4: แกเมื่อวานอะของอุ้ยฉันลืมส่งให้เธอ
3: โอ้ทำไมอะ
4: ของถูกมาก
3: แกรู้ป่ะทุกวันเนี้ย
4: ยังไง
3: ให้ยาที่บ้านฉันอะ
4: จริงเหรอ
3: กี่ขวดรู้ป่ะ
4: กี่ขวดละ
3: สิบ
4: ลดจังเลยอะ
3: เธอมีทั้งของเธอมีทั้งของใครไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะฉันซื้อทำไมวะ
4: ไม่แต่ของฉันดีนะยาของฉันดีนะ
3: ฉันใช้ประจำตอนแรกเวลาบอกจะเอาไหมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอุดหนุนเพื่อน
4: อุ้ยน่ารักจังเลยอยากเพื่อน
3: มาอ่านข่าวบ้างดีกว่า
4: โถข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ยหลายๆคนติดตามกันนะคะ
3: แอร์สาว
4: ล
3: ่
4: าสุดก็คือตอนแรกอะข่าวออกก่อนว่าเป็นแอร์สายการบินแห่งหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าทางการบินไทยออกมายอมรับเลยนะคะว่าเป็นพนักงานลูกเรือของการบินไทยนะคะโดนตำรวจที่ออสเตรเลียจับที่สนามบินเมลเบิร์นนะคะข้อหาลักลอบขนแป้งมันคือแป้ง
3: ใครแป้งนะเขาจะ แต่จริงๆแล้วฉันต้องคิดว่าเขาหยิบถุงผิดหรือเปล่าเขาอาจจะเอาไปทำรัดหน้าหรือเปล่า
4: ขนมันคือแป้งหนึ่งน้ำหนัก1กิโล
3: โอ
4: ้
3: โห
4: ใช่
3: 1กิโลเยอะมากนะ
4: 1กิโลเข้าไปในประเทศออสเตรเลีย
3: ติดคุก25ปี
4: จริงๆอ่ะโดนแจ้งข้อหา2ข้อหาจริงๆอ่ะข้อหาละ25ปีรวมๆกันแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์เนี่ยเขาก็บินออกจากประเทศไทยไปวันที่24มิถุนายนแล้วก็วันอีกวันนึงอ่ะวันที่26นะคะก็มีการขึ้นศาลกันนะคะบอกว่าตำรวจไม่ให้มีการประกันตัวอะไรใดๆนะคะเนื่องจากว่ามีการขนลักลอบเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากมันไม่ใช่เสพแล้วไงมันเป็นแบบการค้า
3: ใช่เลย
4: แหละใช่โดน2ข้อหาหนักนะคะคือนำเข้ายาเสพติดควบคุมบริเวณที่ออสเตรเลียมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีครอบครองยาเสพติด ควบคุมบริเวณชายแดนในปริมาณเพื่อการค้ามีโทษจำคุกสูงสุดอีก25ปีเดี๋ยวเขาจะขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่ง14กันยายนนะคะล่าสุดเนี่ยก็คือพอหลังจากที่มีข่าวแบบนี้การบินไทยเองออกมายอมรับนะคะว่าเป็นพนักงานลูกเรือของสายการบินไทยอายุ26ปีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นน่ะดูจากว่านักข่าวก็มีการลงไปทำข่าวกันเยอะมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจริงๆอ่ะลูกเรือคนนี้ทำงานแค่2ปีเองเพิ่งบินได้2ปีเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็การบินไทยเองเนี่ยก็บอกว่ามีการรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศทั้งในประเทศไทยแล้วก็ออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงต่างๆให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการตามกฎหมายทุกอย่างบริษัทขอยืนยันมีระเบียบข้อบังคับมาตรการกำกับดูแลปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดบริษัทมีการสื่อสารและกำชับกับพนักงานถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนการปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินตามขั้นตอนเด็ดขาดนะคะซึ่งบริษัทบอกว่าเดี๋ยวมีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนแต่น้องคนนี้ก็โดนกักตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นศาลอีกทีวันที่14กันยายนทีนี้ไปสืบไปสืบมาคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนไอตัวเฮโรอีน
1: อ
4: ะไอตัวสารเสพติดที่เป็นผงสีขาวเนี่ยนะมันซุกซ่อนอยู่ในถุงผ้าที่เป็นถุงผ้าแบบเป็นโทสแบ็กลายไทยเนื่องจากว่าน้องอะไปเข้ากลุ่มรับหิ้วของคือเดี๋ยวนี้ลูกเรือเขาก็จะมีทำอาชีพพิเศษมันมีกลุ่มใน Facebook นะคะเป็นการรับหิ้วของของลูกเรือแล้วก็มีการใครที่อยากจะหิ้วของไปประเทศต่างๆก็จะเข้าไปในกลุ่มนี
1: ้
4: แล้วก็จะเลือกว่าแบบใครยังไงเขาจะคิดกิโลกรัมละกี่บาทอะไรก็ว่าไปเป็นอาชีพรับหิ้วของเป็นอาชีพเสริมเสร็จแล้วในกลุ่มเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งชื่อว่าแป้งเป็นแอคเคาท์หลุมแป้งที่แปลว่าแป้ง
3: ก็แป้งขาวแป้งผง
4: ชื่อก็น่ากลัวแล้วเน
1: า
4: ะ
1: เวลาเราไม่กล้ายุ่งเน
4: า
1: ะ
4: ที่แปลว่าแป้งเนาะเขาส่งไปหาลูกเรือหลายๆคนเลยด้วยข้อความเดียวกันบอกว่าพี่รับหิ้วของไปออสเตรเลียไหมคะบางคนเขาก็ปฏิเสธส่งไปหลายคนมากจนน้องคนนี้ตอบกลับว่าพอร์ตไหนคะแล้วก็แป้งที่ไม่ใช่แป้งก็ตอบกลับว่าหมายถึงอะไรคะแล้วเขาบอกว่าด้วยความที่มันมีบินอะการบินไทยอะมีบินลงอะทั้งเมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์เขาก็บอกว่า
1: แอร์พอร์ตไหน
4: แอร์พอร์ตไหนหมายถึงแอร์พอร์ตไหนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อเมลเบิร์นค่ะแล้วก็บอกว่ามันเป็นอะไรคะสินค้าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นกระเป๋าลายไทยแต่ว่าใบอ่ะจะเล็กกว่านี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วน้องก็คงมีการแบบว่าเดี๋ยวตำรวจจะไปสืบอีกทีนึงนะคะว่ามีการนัดเจอกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงกับต้นทางที่จะส่งของเสร็จแล้วเนี่ยน้องคนนี้ก็มีการรับหิ้วเป็นกระเป๋าลายไทยแล้วก็มีทั้งหมดน่ะ12ใบไอ้ตัวสารเสพติดเนี่ยมันซ่อนอย่างงี้บุโกสมมุตินี่คือกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยมันก็ต้องมีไอตัวซับในเนาะไอผงขาวๆซ่อนอยู่ในซับในอีกทีนึงแล้วที่มัน12ใบเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องเฉลี่ยน้ำหนักไอผงขาวๆนั้นถูกมั้ยมันก็เท่ากับว่า1กิโลเท่ากับว่าซ่อนอยู่ในกระเป๋าแต่ละใบอ่ะก็ประมาณเท่าไหร่กี่ขีดอ่ะทหารเนี่ย1กิโลมี 1,000 ขีดอ่ะก็ประมาณ100ขีด
3: ก็12ใบอ่ะ
4: 12ใบอ่ะเออ1กิโลมี 1,000 ขีดเน
3: า
4: ะ
3: ประมาณขีดกว่าม
4: ันก็เท่ากับอยู่ในใบขีดกว่าเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตคือถ้าเกิดว่าบางคนน่ะที่รับหิ้วอ่ะบางคนน่ะเขาจะรู้ว่าไอ้ตัวสินค้าเน
3: ี่
4: ย
3: มัน
4: หนักผิดปกติ
3: อันนี้คือผิดปกติ
4: แต่อันเนี้ยด้วยความที่1กิโลอ่ะมันมีกี่ขีดวะ10ขีด
1: 10ขีด
4: ก็เท่ากับว่าอยู่ในกระเป๋าแต่ละใบอ่ะประมาณ 0.8 ขีด
3: ประมาณ 0.8 ขีด
4: ก็ไม่ได้ผิดสังเกต
3: เพราะมันไม่หนักจนเกินไปมันคิดได้ว่ามันเป็นอย่างนั้น
4: ก็ไม่ได้ผิดสังเกตซ่อนอยู่ในซับในอีกทีนึงทีนี้เจ้าหน้าที่สายการบินน่ะของเมลเบิร์นต้องยอมรับว่าออสเตรเลียตรวจเข้มหนักมากจนเขามีเรียลิตี้
3: รายการ
4: สารคดีเป็นรายการมีมา17ปีแล้วอ่ะว่าเจ้าหน้าที่อ่ะตรวจหนักขนาดไหนอ่ะโดยเฉพาะแอร์พอร์ตเมลเบิร์นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยลูกเรือคนนี้ก็คือผ่านการตรวจเอ็กซเรย์แล้วนะแต่มันจะมีสุนัข
3: หมาดม
4: หมาดมเขาก็มาดมหมาก็ชี้พิกัดไงว่าเนี่ยม
3: ัน
4: ม
3: ี
4: สิ่งผิดกฎหมายเพราะหมานี้ถูกฝึกมาสำหรับสารเสพติดโดยเฉพาะก็เรียกเจ้าหน้าที่คนนี้ไปตรวจใช่ไหมลูกเรือคนนี้แกหมาจมูกดีมากเขาแบบว่าฝึกมาเสร็จแล้วพอตรวจเจ้าหน้าที่อ่ะด้วยความที่ออสเตรเลียตรวจเข้มมากเขาก็ดูอีกกระเป๋าผ้าเนี้ย12ใบเขามีการกรีดเพราะหมามันเช็คพิกัดอ่ะมันดมอ่ะมัน
3: เป็นกระเป๋าเนี่ย
4: ว่าอยู่ตรงนี้เขาก็เลยกรีดอยู่แล้วก็แบบเทออกมาเป็นผงขาว
3: ๆสวยเลย
4: ทุกใบ12ใบไอ้12ใบเนี้ยก็พกอยู่ในกระเป๋าเดินทางของลูกเรือคนนี้ถูกไหมก็เป็นกระเป๋าผ้าเป็นโทสแบ็คอะไรประมาณนี้แหละเสร็จแล้วมีการสอบถามเจ้าหน้าที่เนี่ยจากฝั่งข่าวจากออสเตรเลียนะคะก็มีการสอบถามทางฝั่งออสเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้12ใบเนี้ยมูลค่าของเฮโรอีนที่อยู่ในนั้นน่ะผงขาวๆอ่ะมูลค่าความเสียหายทั้งหมด 500,000 ดอลลาร
3: ์เป็นเงินไทย10ล้าน
4: 11ล้านบาทนะคะก็เลยโดนจับตัวไปคิดว่ายากที่จะแบบ
3: ประกันตัว
4: โอ้ยากมากเธอ
3: แล้วนี่เขาจะรู้ตัวไหมเธอว่าเขาฝากของ
4: เนี่ยนักข่าวเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปสืบแล้วก็รวมถึงตำรวจไทยเองเนี่ยก็เขาทำงานประสานกับตำรวจทางออสเตรเลียเขาก็สืบไปสืบมาแล้วจากการที่ลูกเรือหลายๆคนที่อยู่ในไฟล์นั้นนะคะก็ออกมาบอกว่าพฤติกรรมของน้องอ่ะเป็นคนปกติร่าเริงเลยวันที่24ที่บินออกมาตามหลักน้องอ่ะวันเกิดแม่นะตอนแรกจะไม่บินแต่แม่บอกไปบินเถอะไปเก็บเงิน
3: นั่น
4: เออเนี่ยดวงคนนะเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนๆลูกเรือหลายๆคนน่ะก็บอกว่าพฤติกรรมของน้องปกติมากก็คือแบบไม่ได้มีท่าทีในการแบบจะขนของผิดกฎหมายอ่ะก็ทำไฟล์นั้นด้วยความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสปกติเออหลายหลายคนคาดการไว้เพื่อลูกเรือหลายหลายคนคาดการไว้ว่าน้องน่าจะไม่รู
3: ้โอ้
4: น่าจะรับหิ้ว
3: ถ้าเกิดสูว่าอยู่ในซับหน้าอย่างนั้นเธอฉันว่าเขา
4: ไม่รู
3: ้น่าจะไม่รู
4: ้น่าจะรับหิ้วเพราะน้องอ่ะเพิ่งเข้าไปในกลุ่มปิด Facebook ที่รับหิ้วของมันจะมีเดี๋ยวนี้มันจะมีกลุ่มที่แบบรับ
3: หิ้วของ
4: กิโลละ400อะไรก็ว่าไปอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะเออแล้วน้องอ่ะมีการแบบรับหิ้วของแล้วก็มันมีแชทไงที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ
3: ่
4: ะ
3: แป้งที่แปลว่าแป้งคือชื่อเฟซเลยนะแป้งที่แปลว่าแป้ง
4: ก็คือมันคือแป้งเพื่อนแต่ตามที่ด้าเล่าให้ฟังว่าในแชทน่ะน้องคุยอะไรกับคนนี้แล้วล่าสุดเนี่ยคือตำรวจไทยเองก็บุกไปที
3: ่คอนโด
4: ห้องพักของน้องก็ไปสอบปากคำแฟนหนุ่มของน้องคนนี้นะคะว่าแบบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรืออะไรยังไงสรุปแล้วอ่ะน้องก็รับหิ้วของจริงๆแล้วก็ไปดูต้นทางนี่ว่าตำรวจน่าจะรู้แล้วแหละ
3: เขาบอกว่า
4: อีกต้นทางกระเป๋าผ้าเนี้ยมาจากจังหวัดน่านหรืออาจจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดเลยบางข่าวบอกว่ามาจากภาคเหน
3: ือ
4: บางข่าวบอกมาจากจังหวัดเลยแล้วก็ส่งมาที่ภูเก็ตส่งไปสถานีมาที่ภูเก็ตก่อนแล้วก็ค่อยส่งมาถึงมือน้อง
3: ซับซ้อน
4: ใช่เอออันเนี้ยเดี๋ยวตำรวจอ่ะเขากำลังสืบอีกทีนึงว่ามีการไอถุงผ้า12ถุงไอ12ใบเนี้ยที่โทสแบ็คอันเนี้ยเป็นการน้องเนี่ยรับเจอกันรับของเจอหน้ากันหรือไม
3: ่
4: ซึ่งว่านี่ตำรวจรู้แล้วแหละหรือจะเป็นเคสแรกโดยการที่อาจจะเป็นส่งไปสนีแล้วมาส่งถึงคอนโดน้อง
3: เออก็เป็นไปได
4: ้เออ
3: ฉันว่าอาจจะเป็นกรณีที่2
4: อันเนี้ยยังไม่รู้สมมุติถ้าเป็นกรณีที่2โดยการส่งไปสนีใช่ไหมถ้าเป็นกรณีส่งไปสนีเนี่ยนี่ว่าตำรวจก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดตรงไปสนี
3: ว่า
4: ใครส่งที่บอกว่ามาต้นทางอ่ะมาจากจังหวัดเลยส่งไปที่ภูเก็ตจากภูเก็ตส่งให้น้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าใครมันก็
3: เพราะมันมีกล้องอยู่แล้วนี
4: ่กล้องวงจรปิดในการตรงเคาน์เตอร์ต้องมีอยู่แล้ว
3: เออคิดว่ากล้องไม่เสียนะฮะ
4: เออ
3: คิดว่ากล้องจะไม่เสียนะฮะ
4: ส่วนประเด็นที่2หรือนัดเจอรับของกันเลยอย่างเงี้ยหรืออีกทีนึงอาจจะมาวางไว้ที
3: ่คอนโด
4: น้องอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอันนี้คิดว่าตำรวจรู้แล้วแหละเออว่าแบบยังไงแต่ไอตัวไอเขาแป้งที่แปลว่าแป้งที่แป้งเนี่ยบอกไปแล้วเรียบร้อยหายตัวไปแล้วนะคะซึ่งตามหลักแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาก็คือนักข่าวเขาไปคุยกับลูกเรือต่างๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเป็นประเทศออสเตรเลียส่วนใหญ่เขาจะไม่กล้าหิ้วอะไรเข้าไปเลย
3: เนาะ
4: ไม่กล้าเลย
3: เอาตรงไม่ใช่แค่ไม่
4: เพราะมันเข้มงวดมากจริงๆ
3: ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียประเทศไหนก็ไม่กล้าฝากของนี่ทุกวันนี้เวลาเพื่อนจะฝากอะไรกลับมาเธอฉันกลัวนะฉันบอกว่าเธอคือฉันไม่ได้ไม่มีน้ำใจนะแต่บางทีอะ
4: เราไม่รู้
3: เราไม่รู้ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจแล้วยิ่งไม่รู้จัก ไม่รับเด็ดขาด
4: แต่เนี้ยน้องยังเด็กไง
3: นี่ล่าสุดเออแบบเพื่อนฝากขออะไรที่มันเป็นแบบบับเบิ้ลเว้ยบอกพี่ฝากอันนี้หน่อย
4: เออน่ากลัว
3: ทำหน้าไว้หรือปะ
4: เธอทำไง
3: กูกรีดดูเลยค่ะ
4: ใช่
3: ฉันบอกว่าของมาส่งที่คอนโดบอกเออฝากของเป็นแบบตราอะไรสักอย่างเนี่ยสั่งทำที่เมืองไทยถูกกว่าแล้วหอบบับเบิ้ลมา2ชั้นฝากไปชั้นไปอเมริกา
4: เธอก็ต้อง
3: ฉันบอกว่าฉันบอกว่า
4: ต้องขออนุญาต
3: มันน่ากลัวฉันบอกว่า
4: ดีแล้ว
3: ตอนแรกฉันไม่ได้ขออนุญาตด้วย
4: แรงมาก
3: ฉันกรีดก่อนเพราะว่าฉันกลัวเพราะกันว่าพอฉันกรีดพอเสร็จแล้วฉันบอกว่าพอฉันกรีดดูเสร็จก่อนแล้วฉันถึงบอกว่านี่พี่เปิดดูแล้วนะว่าเออโอเคเอาของมาเพราะว่าแกเราไม่รู้เลยเหตุการณ์เนี้ยทุกครั้งที่ตัวที่ซวยมันเป็นแบบนี้จริงๆแกฝากเอาของเข้าโรงเรียนเพื่อนฉันเคยตอนมัธยมมีคนฝากของเข้าโรงเรียนสรุปเปิดมาเป็นยาหมาซวยเลยอ่ะ
4: แล้วใครมาฝากไว้อ่ะ
3: ก็คนหน้าโรงเรียนไงบอกเอ้ยพี่ฝากเอาไปเข้าไปให้หน่อยให้ค่อยห้องนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: น่ากลัวมากแล้วก็เรากลายเป็นแบบ
3: ฝากใส่แบบเป็นปิ่นโตไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็ไม่รู้เธอมันก็อ่ะได้พี่เอาค่อยตรงนี้เขาเปิดไปปกครองเปิดเจอเป็นยาหมาเธอ
4: น่ากลัวมาก
3: ซวยนะ
4: ซวยเออ
3: ซวยนะเพราะถึงบอกว่าจะฝากอะไรอย่าเพิ่งเห็นแกเงินแบบ 1,000-2,000 นะเธอนะ
4: เนี่ยเนี่ยลูกเรือที่แบบในไฟล์นี้นะคะที่นักข่าวเขาลงไปทำข่าวอะบอกว่าที่บอกว่า26ไม่เด็กหมายความว่างี้ด้วยอายุงานเขายังเด็กเข้าใจป่ะเพิ่งบินมา2ปีถ้าลูกเรือที่เขาแบบว่าบินมาหลายๆปีอะส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าจะรับฝากของแบบเนี้ยเขาต้องเช็ครายละเอียดนิดนึง
3: หมายถึงว่ารับพิ้วหมายความว่าคือเขาเด็ก
4: เขาเพิ่งเริ่ม
3: เขาเพิ่งเริ่มมาบินในไฟของการบินไทยเนี่ยได้ประมาณแค่2ปี
4: แล้วก็เพิ่งเข้าไปในกรุ๊ปรับพิ้วอะครั้งนี้เป็นครั้งที่2
3: ใช่
4: เหมือนครั้งแรกอะเป็นผ้าไหมไทย
3: เออ
4: เป็นผ้าไหมไม่รู้ครั้งแรกผ่านไปได้ไงนี่คือครั้งที่2
3: ของน้องเขาหรออ
4: ืมนี่คือครั้งที่2พอเขาเพิ่งไปในกรุ๊ปรับหิ้วเลยเขาเพิ่งเข้าสู่กรุ๊ปรับหิ้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยที่เขาไปดูแบบนักข่าวไปลงไปถามในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ค่าตอบแทนอ่ะไปอยู่ที่ประมาณแบบ 4,000-5,000
3: เพราะว่าหลักพันบ้านเราอ่ะเอาตรงๆสัก 4,000 มันก็ครึ่งหมื่น
4: แต่อีกกระเป๋าเนี่ยสมมุติถ้าจ่าย 4-5,000 มันก็แปลกๆนะ
3: ก็ใช่ไง
4: เข้าใจป่ะอีกกระเป๋า12ใบอ่ะแล้วจ่ายเงิน 4-5,000 มันแปลกๆนะ
3: ต้นทุนมันไม่กี่ร้อยอ
4: ่
3: ะ
4: สมมุตินะถ้ามีคนมาจ้างฉันที่ว่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าผ้า2บาท12ใบแล้วบอกว่าให้เงิน 5,000 บาทฉันว่ามันแปลกนะ
3: อุ๊ยมันไม่ได้นะ
4: มันต้นทุน100กว่าบาทนะ
3: ใช่
4: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเธอทำไมจะต้องแบบมาฝากเราหิ้ววะจ่ายเงิน 4-5,000 น่ะมันก็ต้องเอะใจแต่อันนี้ก็คือแบบว่าส่วนใหญ่เนี่ยในวงการลูกเรือรุ่นพี่เขาก็บอกว่าน้องน่าจะถูกหลอก 100% ถูกหลอกน่าจะถูกหลอกแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนำเข้ายาเสพติดเข้าไปในประเทศออสเตรเลีย
3: ใครจะไปคิดว่าเห็นกระเป๋าอย่างเงี้ยเอาตรงๆฉันอยากรู้คุณผู้ฟังก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดตรวจสอบพบว่าถูกหลอกให้นำเข้าอย่างเงี้ยโทษลดลงป่ะ
4: คือไม่
3: ก็ถือว่าเราขนเข้ามาเอง
4: เราขนไงเธอ
3: เพราะมันอยู่ที่ของอยู่ที่เราอะเนาะ
4: ใช่ยังไงก็ต้องติดคุกอะ25ปีสูงสุดนะแต่อันเนี้ยก็ต้องรอดูว่าแบบก็ต้องรอศาลตัดสินมันมีอีกเคสนึงคำถามว่าแล้วหลุดมาจากออกมาจากประเทศไทยได้ไงล่าสุด LT เขาออกมาแถลงข่าวแล้วนะคะว่า LT ออกมาบอกว่าทุกทีผู้โดยสารขาออกคือ departure นะคะจะไม่มีไอ้เครื่องตรวจสารเสพติดส่วนใหญ่จะมีแค่เฉพาะขาเข้าในประเทศขาออกเนี่ยมีตรวจแค่อาวุธอย่างเดียว
3: อ้าวมันได้เหรอวะงั้นก็ขนออกไปนอกประเทศได้สิถ้าอย่างนั้นอ่ะ
4: แต่อย่าลืมว่าปลายทางเขามีตรวจไงแต่ละประเทศอ่ะเธอสมมติขาเข้าทุกประเทศมีตรวจสารเสพติดนึกออกปะ
3: ขาออก
4: แต่ละประเทศก็ไม่มี
3: เออจริง
4: ถูกไหมขาออกแต่ละประเทศไม่มี
3: เธอยิ่งอเมริกา
4: เขาใช้หมาตรวจ
3: เธอยิ่งอเมริกานะมันบอกไงป่ะโกเฮด
4: โกเลยโกไปเลยไปเดินไปที่เกตได้เลย
3: ไปเลย
4: เขาออกนอกประเทศแล้วดี
3: มึงไปเลยมึงไม่ต้องมาอยู่นานมึงไปเลยฉันจำได้เลยตอนประโควิด
4: ตอนออกง่ายมาก
3: ม
4: ัน
3: ไม่ถึงพาสปอร์ตฉันจะบอกว่าโกเฮดเลย
4: จริง
3: เขากลัวไงคะหนูจะออกจากประเทศเขาคือเชิญเลยไม่ต้องอยู่นานมาก
4: ใช
3: ่เข้าใจป่ะ
4: แต่เข้าอะตรวจเยอะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นอยู่จะเข้าอยู่จะขนอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเธอฉันถึงบอกไงว่าบางทีอะแต่น้องหมาเก่งเน
4: า
3: ะ
4: หมาเก่งตาอเมริกามาก็เก่ง
3: ใช่เธอแล้วหมาวิ่งวุ่นเลยนะ
4: ใช่ตรวจแบบ
3: บางทีเนี่ย
4: หนึ่งต่อหนึ่ง
3: เขาบอกว่าห้ามเอาอาหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหมูเข้าไปนี่คือต้องระวังนะจุดบอกเกมมาอยู่ที่เราคือทำเปิดมาปุ๊บก็คือสาวไทยไงเธอขนไปสี่กระเป๋าเปิดมาเจอน้ำพริกหมูกรอบอย่าง
4: น
3: ี้
4: แต่อย่างออสเตรเลียไม่ได้เลยนะ
3: ไม่ได้นะ
4: ผลิตภัณฑ์อาหารที่แบบว่าไม่มีฉลากอ่ะไม่มีฉลากแบบสมมติว่าสมมติถ้าเป็นแบบปลากระป๋องตะซิวมีภาษาอังกฤษอ่ะยังได้แต่ถ้าเกิดว่าอีเป็นแบบ หมูกรอบไม่มีแบบ
3: ซื้อมาจากตลาดอ่ะตลาดนัดอย่างเงี้ย
4: โดน
3: ซื้อมาจากตลาดห้วยขวางบ้านเราเป็นหมูแผ่นกรอบอย่างเงี้ยเปิดมาโดนทิ้งนะจ๊ะ
4: เอออ
3: ่ะเบรกนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็ต่อเธอเอาชิลๆสบายๆไม่ต้องเครียดนะเธอนะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: อีไอเร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: อีไอเร
6: ตัวอย่างที่คิดเร
7: อีไอเร
6: พิเศษอย่างที่คิดเร
7: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
10: รฟมพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาล
7: เร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: อีไอเร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: อีไอเร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: อีไอเร
6: พิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: อากลับมาเราจะมาเมามอยเรื่องรปภ.บุกเข้าบ้านตอนดึกแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะคุณด้า
4: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะ
3: คุณด้า
4: ค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปหาพวกเครื่องจักรในการแบบว่าทำสิ่งทอเพื่อเธออยากจะทำธุรกิจอะไรต่างๆพุงสาฉับพุงสาโบ
3: กี่กระตุกกี่กระตุก
4: อันนี้ไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ต้อง
3: ไม่ต้อง
4: จักเลย
3: อ้าว
4: ฉันอยากชวนเธอไปงานนี้เลย
3: งานไหนจัง
4: GFT งานนี้เป็นงานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีเธอไม่ต้องกี่กระตุกเอง
3: กี่กระตุกเดียวพอ
4: ไม่ต้องไม่ต้องนะคะเขาเป็นเครื่องจักรเทคโนโลยีบริการผลิตรับผลิตเครื่องนุ่งห่มสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนเลยนะคะทำให้คุณจะได้เจอกับเทคโนโลยีใหม่แห่งเครื่องจักรปักจักรเย็บทั้งหลายแล้วก็เครื่องพิมพ์ลายผ้
3: า
4: ซอฟต์แวร์การผลิตนะคะเธอไม่ต้องมากี่กระตุก
3: ไม่ต้องกี่กระตุกละ
4: ไม่ต้อง
3: มือ
4: บริการรับผลิตนะคะหรือจะเป็น OEM เนี่ยผ้าคุณสมบัติพิเศษเขาก็ทำได้ไปที่งานนี้ได้เลยให้คุณได้ออกแบบโฉมใหม่ให้สินค้าสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจของคุณได้ในอุตสาหกรรมพวกแฟชั่นชุดกีฬายานยนต์อุปกรณ์การแพทย์เฟอร์นิเจอร์เกษตรนะคะของแต่งบ้านอุ้ยอีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าฝันที่เป็นจริงถ้าคุณฝันว่าคุณอยากจะเป็นผู้ผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นนำกางเกงยีนยูนิฟอร์มหรือจะเป็นแบบว่า my style
3: oh my
4: god คุณก็ทำได้
3: okay.
4: หรือจะเป็นเข้าไปดูเทคโนโลยีในการทิ้งห่างคู่แข่งด้วยการแบบว่าสร้างผ้าทนไฟ
3: ก็คือไม่ไหม้ไฟเหรอ
4: ทนไฟได้เดินลุยไฟได้เขาก็ทำได้เธอเทคโนโลยี
3: เป็นสีดาเป็นสีดาลุยไฟ
4: หรือจะเป็นผ้าที่ให้ความเย็นเมืองไทยมันเมืองร้อน
3: บางทีเปียก
4: ใส่ปุ๊บโอ้เย็นสบาย
3: นี่หมดเลยหรอ
4: ทำได้หรือจะเป็นแบบว่าผ้ากันแบคทีเรียก็ทำได้ไปที่โซน functional textile ได้เลยหรือจะเป็นการเติมความรู้กับหัวข้อความยั่งยืนการส่งออกการตลาดสร้างแบรนด์ออกแบบต่างๆนะคะก็ไปเจอกันในโซนสัมมนา GFT Inspire ได้เลยหรือจะเป็นไปดูซิแปลงไอเดียของคุณนะเป็นชิ้นงานหลากหลายเวิร์กช็อปฝึกวิธีแบบเอ๊ะไปดูว่าเอ๊ะการทำเทคโนโลยีใหม่มันทำยังไงการพิมพ์เย็บปลอกหมอนทำยังไงบ้างเขาก็มีในโซนต่างๆประมาณนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะใครสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องสิ่งทอต่างๆนะคะ GFT 2026นะคะงานเขาจะมีจนถึงวันที่1นะงานมีวันที่1ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ไบเทคบางนาฮอลล์100ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะคะที่ www.gftexpo.com ย้ำอีกทีนะ www.gftexpo.com gftexpo.com จัดโดย RX Bytech นะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย02-686-7222 02-686-7222ค่ะ
3: ไปดูกันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะจ๊ะมาถึงเรื่องราวก่อนที่จะไปคุยกันนะเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านนึงแล้วก็เป็นหมู่บ้านของอินฟลูเอนเซอร์มูลค่า10ล้านท่านนึงนะเขาเกิดเหตุระทึกขวัญบ้านแห่งนี้อยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนาะเรื่องนี้เกิดขึ้นในคืนที่23มิถุนายนที่ผ่านมามีรปภ.ของหมู่บ้านเธอย่องเข้าบ้านผู้เสียหายโดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุมีเจตนาจะเข้าไปข่มขืนแต่โชคดีที่ประตูห้องนอนเป็นระบบล็อกอัตโนมัติมันต้องสแกนนิ้วเข้าไปทำให้ไม่สามารถบุกเข้าไปในห้องได้หน
4: ิ
3: งนามสมมุติอายุ26ปีอาชีพอินฟลูเอนเซอร์สาวซึ่งเป็นผู้เสียหายนะคุณผู้ชมนะเล่าให้ฟังว่าในคืนเกิดเหตุนะขณะที่เธอกำลัง
4: หลับอยู
3: ่หลับสน
4: ิทแต่เขาไม่ได้กลดัง
3: เขาไม่ได้ดังฉันกลให้จะเป็นตัวอย่างเขาหลับอยู่ในห้องได้ยินเสียงซึ่งไม่ได้เสียงหนีมันดังไปเป็นเสียง
4: ย่องย่องมาตึกตึกตึกตึกตึกอย่าง
3: นี้ได้ยินเสียงสัญญาณการขโมยดังขึ้นมาจึงรู้สึกตกอกตกใจแล้วไงสะดุ้งตื่นขึ้นมาและผิดสังเกตก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนจะพบว่า I see dead people เห็นรปภ เห็นรปภของหมู่บ้านเดินอยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านถ้าเป็นเราทำยังไงตกใจเรากลัวเธอยอมรับว่าตกใจมากจึงรีบปีนหน้าต่างชั้นสองและตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าในหมู่บ้านในบ้านของฉันเขาไม่ได้ตะโกนฉันทำให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ก็ไม่มีใครได้ยินจากนั้นจึงรีบโทรศัพท์หานิติบุคคลของโครงการเพื่อช่วยเรียกรปภ.อีกคนหนึ่งมาช่วยส่วนรปภ.ที่ก่อเหตุได้ปีนหน้าต่างหนีไปเลย
4: น่ากลัวเนาะ
3: ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าเคยมีแอบเข้ามาบ้านแล้ว 2-3 ครั้งเธอ
4: แล้วใส่เสื้อรปภ.เข้ามาอย่างนี้เลยอ่ะ
3: พอเปิดกล้องวงจรปิดมันไม่ได้มาครั้งแรกมันมา 2-3 ครั้งแล้วเธอ
4: เข้ามาในบ้านอย่างเง
3: ี
4: ้ย
3: เออ
4: แล้วเปิดบ้านได้ยังไงอ่ะ
3: นางปีนเข้ามาในบ้านไงปีนเข้ามาในบ้านไงหลังเกิดเหตุผู้เสียหายยังไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการบ้านหรือบริษัทรปภ.เลยซึ่งเธอมองว่าไม่ถูกต้องเพราะเลือกซื้อหมู่บ้านในราคาเกือบ10ล้านบาทเขาบอกว่า
4: พี่บุ๊กเล่าข่าวเนื้อไม่เยอะนะแต่เน้นน้ำ
3: ใช่เน้นความปลอดเดี๋ยวพออ่านเยอะๆก็คือทำไมเครียดกันอีกฉันอยากให้ทุกคนสบายยอมรับว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยหลังจากนี้คงไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้แล้วและคาดว่าจะขายบ้านคืนให้แก่โครงการเลยโครงการต้องซื้อคืนเบื้องต้นผู้เสียหายได้เดินทางไปตรวจสุขภาพจิตเนื่องจากมีอาการผวากลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวล่าสุดเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามรวบผู้ต้องหาได้แล้วทราบชื่อคือนายบุญเขตซึ่งเป็นรปภ.ของหมู่บ้านดังกล่าวโดยนายบุญเขตยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากอะไรชื่นชอบสาวนิ้งมานานละชื่นชอบสาวนิ้งมานานขณะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชอบสาวนิ้ง
4: แต่เพิ่งมาทำงานตั้งแต่วันที่14เธอแอบชอบมานาน
3: ลี่งูแหละ
4: เธอนี่ว่าคงแบบผ่านตรงป้อมหรือว่าผ่านแถวบ้านน้องคงมองเน
3: า
4: ะ
3: เพราะว่านางก็เป็นอินฟลู
4: น่าจะสวยอะไรอย่างเงี้ย
3: สวยแล้วน้องนิ้งอาจจะแบบรีวิวของอาจจะแบบเดินหน้าบ้านอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเธอแต่มันน่ากลัวนะเราทุกวันนี้เวลาที่เราอยู่หมู่บ้านหรืออยู่คอนโดอะความหวังของเราในการช่วยหรือคือ
4: รปภ.
3: เธอเข้าใจป่ะใครตีกันใครทำอะไรนะกูจะไปฟ้องรปภ.ก่อน
4: ไม่แล้วนางเดินแบบใจเย็นๆด้วยนะ
3: ก็ใช่ไงนี่ไง
4: บุญเขตเดินใจเย็นมากเลย
3: รปภ.หนุ่มบุญเขต
4: แล้วบุญเขตไม่ถอดไอ้เสื้อกันแสงอะไรนั้นเลยหรอเสื้อสะท้อนแสง
3: ไม่เพราะว่า
4: บุญเขตไม่ถอดเลย
3: บุญเขตกะว่าเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่ารวบตึงได้ใช่ไหมบุญเขตก็จะออกไปแบบนี้แล้วเท่านี้บุญเขตเดิน
4: สำรวจบุญเขตเดินสำรวจอ่ะอันนี้คือนี่ว่าจากกล้องวงจรปิดที่แบบนางคงแบบเข้ามาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยตอนนี้เข้ามาอีกแล้วปีนหน้าต่างเข้ามา
3: เดี๋ยวผมจะขึ้นไปว่ะนั่นไง
4: นี่นางปีนหน้าต่างเข้ามาน
3: ี่ไงเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเที่ยงคืนครึ่งทุกคนหลับหมดแล้วใครจะไปนอนตื่นรอล่ะ
4: น่ากลัวมากไหนแล้วไหนบุญเขตอยู่ไหน
3: บุญเขตกระโดดไปแล้วค่ะ
4: ร้องไห้ เสียงเจ้าของบ้านก็ต้องร้องไห้ตกใจ
3: สองไงช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ค่ะ
4: แล้วเขาอยู่คนเดียวเน
3: า
4: ะน่ากลัว
3: น่าบอกเลยว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ละ
4: ใช่
3: กูอยู่ไม่ได้แล้วสาวนิ้งบอกฉันอยู่ไม่ได้แล้ว
4: นี่ถ้าอยู่คนเดียวนะมันน่ากลัวจริงนะเนี่ยอยู่ในห้องนอนอ่ะเข้าใจป้าละบ้านหลังใหญ่อ่ะ
3: โชคดีนะที่ห้องนอนเป็นระบบคีย์ล็อกอ่ะเป็นระบบล็อกอัตโนมัติ
4: อ๋อห้องนอนเขาถ้าเป็นระบบคีย์ล็อกก็ยังดีไง
3: ใช่พอไม่อย่างนั้นก็คือไขกุญแจผีหรือไม่ก็คือบิดเข้ามาเลย
4: แต่ห้องนอนอ่ะเขาบอกว่าตอนนอนก็ต้องล็อกประตู
3: แกรู้ป่ะ
4: ฉันก็เป็นคนต้องล็อกประตู
3: เธอเชื่อมาว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะฉันไม่เคยล็อกเลย
4: ห้องนอนใช่ไหม
3: เออ
4: แต่ฉันเป็นคนห้องนอนแบบล็อกประตูกลัวล็อก
3: เอาล่ะไม่ได้ละต้องเป็นระบบคีย์ล็อกแล้วเปลี่ยนก่อน
4: แล้วแบบบ้านมันจะต้องแบบโซ่คล้องใช่ไหม
3: เออ
4: เออฉันก็ต้องแบบล็อกแบบหลายชั้น
3: ฉันเอาห้องนอนเป็นระบบคีย์ล็อกมากดีกว่า
4: ฉันก็ต้องแบบนึกออกปะประตูอะประตูที่แบบจะเข้าบ้านอะจะต้องมีโซ่โซ่คล้องเหมือนโรงแรมอะฉันต้องทำแบบนั้นเลยฉันกลัว
3: น้องนอนเหรอ
4: ไม่เออห้องนอนแต่ไม่ค่อยใช้โซ่เท่าไหร่หรอกห้องนอนอะแต่ว่าแบบว่าประตูเข้าบ้านอะทุกประตูอะจะต้องมีโซ่คล้องอะที่แบบเหมือนโรงแรมอะ
3: เออ
4: เนี่ยเวลาตอนกลางคืนก็ต้อง
3: ใส่
4: เผื่อแบบโจรมามันก็ยังใช้เวลาน
3: ึ
4: กออกป่ะเออต้องคล้องโซ
3: ่ตอนนี้คือตาแล้วจับรปภได้แล้วน่ากลัวมาก
4: ใช่น่ากลัวคิดอะไรอยู่อะเนี่ย
3: โอ้ว่ะจริงๆมันเป็นการเขารู้ป่ะทุกบ้านเดี๋ยวนี้มันมีกล้องวงจรปิดหมดนะดังนั้นแล้วจะทำอะไรผิดอย่างเงี้ยไม่ได้เธอมันจะมาเลี้ยนงูตอนกลางคืนแล้วจะมาแบบว่าลูกบ้านไม่ได้ดิหนูต้องหาวิธีการจัดการสิหนูเปิดแอปไหมลูกดีลไหมคะเปิดแอปสิง่าย
4: ๆงงมากอ่ะแล้วก็มาทำกับลูกบ้านแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
3: เธอแล้วมาสามมาเคยมาแล้วสองรอบอ
4: ่
3: ะนางเคยมาแล้วนะจ๊ะเธอนางเคยมาแล้วนะเธอนี่ไงเคยแอบเข้ามาในบ้าน 2-3 ครั้งแล้วเธอพอเกิดกล้องวงจรปิดดูแสดงว่าบุญเขตเนี่ยน่าจะมีความเลี่ยนแหละ
4: เดี๋ยวนะไหนบอกข่าวเบา
3: ๆก็นี่แหละข่าวเบาน
4: ี่พยายามเล่าให้เบาแล้ว
3: เออนี่แหละหรือว่าจะมาให้อ่านข่าวแล้วไหมล่ะ
4: ไม่แต่ต่อไปเนี้ยถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะแกห้องต่างๆอ่ะด้านล่างอ่ะหน้าตรงหน้าต่างต้องล็อกให้หมด
3: โอ้ว่ะ
4: ล็อกให้หมดอย่าเปิดบางคนเปิดไงเขาก็ปีนระเบียงมาได้อะไรอย่างเงี้ยเ
3: ออ
4: เนี่ยแล้วมาหลายครั้งน่ากลัวพอดูกล้องวงจรปิดน่ะเออน่ากลัวจริงนะเธออืมแบบเนี้ยลูกหมู่บ้านก็ต้องไปลงโทษบริษัท
3: รปภ.
4: ใช่
3: เพราะรู้ว่าเธออะไรเพราะรปภ.บริษัทเดี๋ยวนี้เขาจะประมูลกันราคาว่าบริษัท
4: ไหนยื่น
3: บริษัทไหนยื่นประมูลมาถูกสุดเธอแต่มันมีอย่างนี้นะสมมติว่าบริษัท A ยื่นประมูลถูกใช่ป่ะแล้วก็บริษัท B เคยทำงานอยู่ที่นี่บริษัท B ออกไปยามก็เป็นชุดเดิมเถอะเพราะบริษัท A ก็ยังจ้างยามชุดเดิมอยู่ดี
4: เขาเออเออใช่ใช่ใช่
3: ใช่บ่อยป่ะมันเลิศจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าไปบ่อยจะได้เออเวลาจะใช้งานใช้การอะไรกันอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะ
4: ก็เจ้าหน้าที่เขาเปลี่ยนบริษัท
3: เออแต่ว่าทีมงานชุดเดิมอะเธอ
4: จะตึกกับมี่เราก็เป็นไง
3: เลิศนะเธอเปลี่ยนบริษัทแต่ว่าทำไมทีมงาน
4: เปลี่ยนเครื่องแบบเหรอเปลี่ยนเครื่องแบบอ๋อเปลี่ยนบริษัทครับ
3: เออแค่นั้นเองก็ได้ชุดก็จะกลายเป็นว่ามีเขาเรียกว่าไงอ่ะคือฉันอยากรู้ว่าสมมติว่าพอเปลี่ยนบริษัทเราต้องคืนยูนิฟอร์มเขาป่ะ
4: ต้องคืน
3: เ
4: ด
3: ็กก็ต้องคืนให้เขาใช่ป่ะ
4: ต้องคืน
3: ก็ไม่ได้ให้เลย
4: ไม่หรอกนี่ว่าเราพอคงขี้เกียจแบบขี้เกียจทำงานขี้เกียจเปลี่ยนที่ทำงานอีกอ่ะก็เลยลาออกแล้วก็ไปสมัครบริษัทนี้แล้วก็บอกว่า
3: ไม่ฉันว่าเขาฉันว่าเขาคุยกันเลยก็คือเอาชุดเดิมนั่นแหละแต่บริษัทใหม่ได้ก็เงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเออฉันว่าเพราะฉันเคยถามนางว่าพี่พอเดี๋ยวนี้เธอบอกเปลี่ยนชุดอ้าวเปลี่ยนชุดสวยเนาะเออบริษัทเป็นเปล่าพี
4: ่
3: บริษัทใหม่แต่ว่าเขาก็ใช้ทีมงานเดิมทีมยาม
4: เด
3: ิ
4: ม
3: ก็แค่รู้งานแล้วไงไม่ต้องจ้างคนใหม่มาแล้วไง
4: เออถ้าแบบเขาก็ต้องลาออกจากบริษัทเก่าก่อนดิ
3: เออก็ใช่ไง
4: ก็ถ้าว่าบริษัทใหม่ก็ต้องไปดีลเองกันด
3: ิ
4: มาไหมมาไหม
3: มาไหมแต่ส่วนใหญ่ฉันว่านิติคอนโดอ่ะฉันว่านิติบุคคลของคอนโดอ่ะ
4: เรียกยามเขาไป
3: ก็บอกไปเลยว่าเออเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนนะ
4: ไปสมัครงานที่น
3: ี่
4: ซะ
3: เออแล้วเอาชื่อมาเอาอะไรมีชื่อมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ใช่
3: ทำเรื่องลาออกซะแล้วก็เดี๋ยวมาสมัครใหม่อะไรอย่างเงี้ย
4: เออ
3: ประมาณนั้น
4: เขาซื้อตัวกันค่ะ
3: ใช่เขาซื้อตัวกันเนาะแต่ซื้อมาบุญเขตไม่เอานะลูกนะน่ากลัว อ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงเนี่ยกลับมาจ้า
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
13: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

EFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมามีเรื่องราวอะไรกันเกิดขึ้นไหมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยในการโหนกระแส
4: ฟาริดาและตินตินเขาไปรายการโหนกระแสอีกรอบหนึ่งเธอ
3: ไปพร้อมกันเลยคราวนี้ไปพบไปปะไปเจอกันเลย
4: อ่ะถือว่ามันเป็นแบบว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่ายังไงบ้างคือหลังจากที่ผล DNA ออกมาว่าสรุปแล้วเป็นลูกตินตินเนาะ
3: 99.99
4: ใช่ก็ฟาริดาเองบอกเขาก็รู้สึกโล่งใจเพราะว่าคือตอนนี้ไม่มีอะไรติดค้างแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่เครียดแล้วเออแล้วก็
3: เพราะไม่เครียดสิเพราะไปออกงานทีนึงได้ 500,000 น่ะไม่ได้เป็นศิลปินในหายทองคำด้วยนะเธอรู้ยัง
4: ตอนนี้เออก็คือแบบไม่เครียดแล้วแล้วก็ลูกอ่ะดิ้นแล้วตอนนี้ในท้องเนี่ยอายุครรภ์เนี่ย20สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ที่ตกลงกับตินตินไว้นะก็คือเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยก็จะแบ่งคนละครึ่งเลย
3: 50 50
4: ถูกต้องแบ่งคนละครึ่งในการเลี้ยงดูบุตรนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบค่าคลอดค่าฝากครรภ์หรือค่าใช้ต่างๆอะไรประมาณนี้ก็คือแบ่งอย่างคนละครึ่งละครึ่งประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ถามว่ายังโกรธตินตินไหมตัวฟาริดาเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้โกรธแล้วแต่รู้สึกตัวเขาเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันตอนนั้นที่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบบยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแบบภาพผู้เยาว์อะไรประมาณนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะอารมณ์มันโมโหอย
3: ู่
4: ใช่แต่ก็มีผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วว่าจริงๆอ่ะเบาๆหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้คิดแล้ว
3: สรุปเขาดีกันแล้วนะประชาชน
4: เห็นไหมเราเป็นหมาไหมกินอาหารหมากันไหมเธอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาบอกได้มีผู้ใหญ่มาตักเตือนแล้วก็รู้สึกผิดเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยตั้งชื่อน้องว่าอะไรรู้ไหม
3: ชื่อว่า
4: เวรา
3: เหมือนเวลาปะ
4: ใช่น้องเวราน้องเวราคือตอนแล้วก็เหมือนตอนท้ายๆมั้ยติ๊งๆก็มีการมอบแบบ
3: ของบำรุงครรภ
4: ์ประมาณนี
3: ้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากในเครือโอช้อปปิ้งใช่ไหมไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เนาะ
4: ผงมากแล้ว
3: ก็ใช่ไหมล่ะพี่กีเทเป็นโอกาสและเป็นสินค้าจากโอช้อปปิ้ง
4: ไอเดียดีมาก
3: เธอไม่ต้องลงท
4: ุ
3: นเลย
4: ทำไมฉันไม่แบบไอเดียดีมากเลยนะคิดไม่ได้ไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมนั่นแหละอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตินตินก็เดินมาจับท้องฟาริดา
3: โอ้ลูกดิน ลูกดินล่ะเข้าใจไหมฮะ
4: ที่บุโกะเล่าให้ฟังว่าล่าสุดในห้างประจักษ์ชัยเนาะเขาก็เลยเอาฟาริดามาเล่น MV ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะคือเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดด้วย
3: แค่ได้กันชื่อเพลงแค่ได้กันแต่ไม่ได้ใจตอนนั้นเพลงเขาจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูกันนะคะเขาถ่าย MV เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันไปดูเบื้องหลังมาฉันไปสอนรนอสอนแน่มาดูมา
4: ในห้างประจักษ์ชัยอ่ะบอกว่าเหมือนแบบฟาริดาเขามีติดสัญญาเกี่ยวกับร้องเพลงกับค่ายเก่าใช่ป่ะจ่ายค่าไอเนี่ยค่าเสียหายให้เลยเป็นแสนนะ
3: เธอแต่ตรงป้า
4: ในห้างบอกว่าเดี๋ยวเอามาอยู
3: ่ไห่ทองคำเขารวยมากอยู่แล้วเธอเขามีแต่ละคนศิลปินเขานี่เขาไปร้องเพลงให้ยูกิไงครับได้เอ็มวีให้น้องยูกิไห่ทองคำไง
4: เนี่ยแหมดาดาพาช็อปไม่ทันแก
3: ถ้าเป็นอย่างงั้นก็คือจะเป็นแบบว่ามอบผลิตภัณฑ์นะฮะเป็นไฮยาที่ไปทดลองกับสัตว์คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ได้
4: ใช่
3: เข้าใจไหมล่ะ
4: ไว้ทาหน้า
3: อ
4: หรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบพ่อแม่จะได้ต้องหน้าใสอย่างเงี้ย
3: ได้เห็นไหมล่ะเพราะตอนมอบผลิตภัณฑ์อะผลิตภัณฑ์เด่นมากเลยนะฉันนึกว่าผลิตภัณฑ์ของลิตึกตอนแรกเพราะมันเด่นจริงๆเว้ยแล้วอยู่ๆจะมอบผลิตภัณฑ์ตั้งครรภ์นะให้กันทำไมอะจริงๆปะไปให้กันนอกรอบก็ได้มั้งเธอเข้าใจปะ
4: เอามาฝากเอามาฝาก
3: เออ
4: ผลิตภัณฑ์เด่นจริง
3: จริงผลิตภัณฑ์เด่นมาฉันนึกไงปะเขาซื้อโฆษณาเปล่าวะฉันยังคิดในใจเลยได้แอร์ไทม์ไปเลยอะ
4: โฆษณาแฝงปะวะ
3: ใช่หว่ากูว่าแน่แหละ
4: เธอว่ายังไงอะทุกคน
3: เราอยู่วงการมานานอะแล้วไปว่าใช่ไหมเธอ
4: เธอว่ายังไงทุกคน
3: วันนี้ฉันก่อมอกแล้วถุงยี่ห้อเด่นมากอะ
4: เธอว่ายังไงอะเธอคิดว่าแบบโฆษณาแฝงไหมหรือไม่
3: คงไม่แต่ฉันนี่ต้องได้สคริปต์แล้ววันนี้เรามอบผลิตภัณฑ์นี้นะฮะให้กับคุณฟาริดาผลิตภัณฑ์ดีๆยืนยันได้จาก
4: แต่ไม่ใช่
3: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ใช
3: ่ช่วงนี้จะแอร์ไทม์ทำไมน่าเห็นไหมล่ะจริงทุกคนบอกแต่มันเด่นจริงแกจนฉันคิดในใจว่าฉันเห็นแบบตอนนี้ใจว่าลูกค้ามาซื้อหรอวะผลิตภัณฑ์บำรุงครรภ์น่ะ
4: อยากอยากรู้เหมือนกันเนาะอยากรู้เหมือนกัน
3: หรือฉันว่าอาจจะใช่แหละแก
4: ไม่หรอกอาจจะบังเอิญ
3: บังเอิญ
4: บังเอิญเขาไม่ได้บอกคุณสมบัติ
3: อ
4: ่ะถ้าบอกคุณสมบัติมันอาจใช่ละ
3: บางทีลูกค้าก็ไม่ต้องการบอกคุณสมบัติเอาเนียนๆค่ะสองถุงใหญ่ด้วยนะแม
4: ่ไม่แต่ถ้าเกิดฉันว่าไม่ใช่
3: เ
4: พราะว่าถ้าเกิดจะทำแบบนี้ต้องผ่านรายการก่อนไห
5: มต้องผ่านรายการแล้วว่าร
4: ายการไม่น่ายอมถ้าจะมาแบบสมมติฉันเป็นแขกรายการโหนกระแสแล้วฉันรับเงินมาจากลูกค้าทำไมอ่ะโดยที่รายการไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยอ่ะรายการจะยอมได้ยังไงเข้าใจปะเหมือนฉันน่ะมารายการนี้แล้วฉันมามอบให้ผู้กบเอาละค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์จากดาด้าพาช็อปไม่ได้ไง
3: เ
4: อไอก็ได้มาเก็บเงินฉันไงถูกปะไม่น่าใช่อ่ะเนี่ยเน
3: า
4: ะนึกออกปะ
3: สองถุงใหญ่นะแม่นางบอกนี
4: ้เขาก็ดีแล้ว
3: เดี๋ยววันนี้เอางี้ดีกว่าฉันแนะนำ AE
4: ยังไง
3: เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าอ่องมาเดี๋ยวฉันจะมอบผลิตภัณฑ์ถุงจากสุภาพโอสถให้ซึ่งฉันเลยนะเวียนหัวบ่อยนะบ้านมุน
4: แล้วเดี๋ยว AE เราก็จะมาเก็บเงินที่เธอ
3: เออก็ให้ AE ไปขายสิเออไปขายสิเร็วบอกว่าอ่องป่วยบ่อยอ่ะเร็วเข้าใจไหมล่ะหรือไม่ผลิตภัณฑ์ท้องแก้ท้องเสีย
4: เพราะว่าเธอชอบลา
3: คาร์บอนเพราะว่าทำลาฉันลาฉันจะบอกไปว่า
4: ท้องเสีย
3: ฉันท้องเสีย
4: ส่วนของแต่ส่วนของฉันถ้าฉันลาอะไร
3: ไม่ออ
4: ฉันไม่ค่อย
3: เธอจะบอกว่า
4: ฉันจะลาติดงาน
3: ไม่ถ้าเกิดเธอลาฉันจะบอกนะว่า
4: เร็วๆเข้าไปเกินละเกินละขอบคุณด้วยค่ะสำหรับผู้เดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีค่ะในบ้านแดงมีตะกร้าปักไว้แล้วนะคะมากดสั่งกันได้เลยนะทุกคนเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Papulis Plus X Herb นะคะงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคค่ะ
3: นะคะเบรกเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันเน
6: า
3: ะ
6: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมไบเทค
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะป๊อปคอร์นป๊อปป๊อป

คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทันธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM NewsEFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครส่งมอบคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกให้กกต.ตรวจสอบนะครับโดยนายชัชชาติคะแนนทะลุ 1,500,000 เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: ยุงขยแยง
9: 1
8: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรุงเทพมหานครปฏิบัติภารกิจเลือกตั้งลุล่วงนะครับส่งผลคะแนนครบ 6,628 หน่วยถึงกกต.เรียบร้อยรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการโดยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับของในขณะนี้นะครับนายชัดชาตินำลิ้วนะครับส่วนสกได้ตัวเต็งครบ50เขตติดตามรายละเอียดจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินภารกิจของกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนกฎหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วนโปร่งใสและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไปสำหรับภาพรวมการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4,428,644 คนโดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 2,338,098 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 52.79 แบ่งเป็นบัตรดีจำนวน 2,263,608 ใบและบัตรเสียจำนวน 22,020 ใบและบัตรไม่เลือกผู้สมัครใดจำนวน 52,470 ใบซึ่งผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ซึ่งได้รับคะแนนความไว้วางใจทั้งสิ้น 1,537,784 คะแนนทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอย้ำว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยกล่าวยังคงเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งพี่น้องประชาชนยังคงต้องรอการตรวจสอบและประกาศผลรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับถัดไปแต่ก็ตามประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกจากคุณนิธาเตียนเอ็ดครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,700 คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำงานแข่งกับเวลาในการค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตออกมาจากใต้ซากความเสียหายที่ขณะนี้ภารกิจล่วงเลยเข้าสู่วันที่5แล้วขณะเดียวกันมีรายงานว่าเมื่อวานนี้เกิด after shock ขนาด 4.6 ขึ้นตามมาในพื้นที่ด้วยศาลฎีกาสหรัฐมีมติ5ต่อ4เสียงปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปลดลิซ่าคุกออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองแก่เฟดโดยเฉพาะอิหร่านเตรียมจัดพิธีศพอายาตอลลาห์คาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งแรกของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อ4เดือนก่อนในวันที่9กรกฎาคมนี้ทางการอัฟกานิสถานระบุว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศของกองทัพปากีสถานเมื่อคืนวันอาทิตย์ส่งผลให้พลเรือนอัฟกานิสถานเสียชีวิต36คนและบาดเจ็บอีกกว่า160คนนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดี

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง

0: ฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: กลับมาแล้วเนาะกลับมาอัปเดตเรื่องราวกันต่อเธอจ๋ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายในชั่วโมงที่2แบบนี้มีทั้งเทรนด์ X นะคะมีทั้งข่าวเรื่องชาวบงชาวบ้านแต่ฉันจะไม่อัปเดตข่าวเยอะเพราะฉันกลัวว่าเธอปวดหัว
3: อ๋อแล้วท
2: ํา
3: อะไร
2: ฉันพยายามจะเล่าเรื่องทั่วไปให้มันคลายเครียดให้มันสบายๆส่วนเธออยากจะฟังข่าวอะไรหนักเธอเป็นวันพุธเพราะพี่ดาวจะอยู่วันพุธ
3: โอ๊ยวันพุธข่าวเยอะมากนะเธอ
2: เออ
3: บางทีข่าวไม่พอเลย
2: ก็ให้ไปฟังวันพุธ
3: เพราะว่าพี่เคเขารีบอ่านน่ะไม่รู้เขาจะรีบไปไหนอ่ะเข้าใจยัง
2: ใช่ส่วนวันวันจันทร์นะคะก็จะเป็นวันสบายๆชิลๆให้เปิดสัปดาห์มาเธอมาหายเครียด
3: ข่าวเต็มๆไปฟังพรุ่งนี้เอ้ยวันนี้วันอะไรวะ
2: วันอังคารพรุ่งนี้วัน
3: พุธพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ข่าวเยอะแน่นอน
2: เธอไปรับรองพรุ่งนี้เธอจะมีประมาณหมื่นข่าวว
3: ันอังคารเตรียมข่าวไว้12ข่าว
2: ได้อ่านข่าวครึ่ง
3: แต่วันพุธต้องเตรียมไว้48ข่าว
2: ก็แล้วแต่อยากฟัง48ข่าวก็ว่ามันไปวันพรุ่งนี
3: ้เธอรู้ปะ
2: เออ
3: บางวันอาจจะใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ได้ข่าวไม่พอ
4: เป
3: ็
4: นสไตล์ขาว
3: อ่านข่าวแต่ไม่อ่านอย่างเดียวเลยมาถึงอ่าน
2: อ่านตะข่ายอย่างเดียวเลย
3: ใช่
2: นั่น
3: อ่านอย่างเดียวเลยไม่หยุดเลยไม่หยุดเลย
2: ของเราถ้าเกิดอ่านเกิน2ข่าวคุณผู้ฟังของเราจะทักละถ้าวันนี้ข่าวเยอะจังวันนี้นะแค่ฉันอ่านข่าวนะว่าเราพอขึ้นบ้านบอกชาวบ้านเลยไม่เหมียวแคทเครียดถ้าข่าวแค่เราพอขึ้นบ้านเครียดมากนักเนี่ยฉันจะไม่อัปเดตข่าวการเงินการธนาคารเลยเข้าใจไหมหนู
3: เออ
2: เมื่อวานอเมริกาเขาฉลองไพร์มันกันนะ
3: เ
2: ม
3: ื่อ
2: วานตรงกับวันอาทิตย์ของเขาพอดีไงเช้าวันอาทิตย์ก็คือตรงกับเช้าวันจันทร์ใช่ไหมก็คือคืนวันอาทิตย์ไงเป็นยังไงบ้างใช่ยายเหมียวแคทแถวบ้านเธอเขาเดินกันไหมเล่าเฮ้ยเหมียวแคทเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าวะ
3: น่าไม่รู้เหมียวแคทเธออยู่เท่าไหร
2: ่เหมียวแคทเธออายุเท่าไหร่ฉันเรียกเธอยายเหมียวแคทคือฉันว่านางน่าจะเป็นสไตล์แบบป้าข้างบ้านนั้นน่าจะอายุมากกว่าเราย
3: ายเหมียวแคทบอกว่าคิดถึงคลิปฟุ้งซ่านฉันช่วงนี้ยุ่งอยู่ยังเลยไม่ทำคลิป
2: ยายเหมียวแคทส่งมาแต่ชั่วโมงแรกบอกว่าวันนี้เหมือนขาดอะไรไปหลายวันพอเห็นดาด้าอัปเดตรูปตัวเองหน้ากระจกเลยรู้ว่าอ๋อดาด้าลืมถ่ายรูปตัวเองหน้ากระจกหรือเปล่า
3: ช่วงนี้งานยุ่งไงเลยไม่ได้ถ่ายคลิปฟุ้งซ่านเลยคอนเทนต์ไม่พอไม่มีเวลาช่วงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเทรนด์ X กันสักนิดหนึ่งละกันนะคะอันดับ3เป็น #Gemini Concert นั่นเองเตรียมเลยรอเลยคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของ Gemini ว้าวมากเธอ Gemini Art Venture Concert นะคะเดี๋ยวจะจัดขึ้นที่ Bytech Live 5-6 กันยานี้นะคะก็งานนี้เนี่ยเตรียมเลยวอร์มนิ้วกันเพราะว่าทีม MTV นะคะประกาศเลยว่าเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้รู้กันในวันนี้รอติดตามกันได้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะ
2: นี่อันดับ2ตกเป็นของแฮชแท็กนางฟ้าปารีสนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำเอาแฟนๆแตกตื่นกันทั้งไทม์ไลน์หลังที่น้องติ๋วโพสต์คลิปพี่ป๋อพร้อมแคปชั่นว่าเก็บปีกทำไมกับติดแฮชแท็กนางฟ้าปารีสงานนี้ด้านพี่ป๋อนะคะก็มาเมนใต้โพสต์ว่าใครอยากเห็นมาปารีสบ้างงับแซวกันไปแซวกันมา2คนแต่แฟนๆเขินฟินกันทั้ง X เลยชาววาวานะคะต่างก็พากันออกมาวีดโมเมนต์ Moment และความน่ารักของติ๋วป๋อนะคะดันให้ขึ้นแฮชแท็กนะคะเป็นอันดับที่2ใครอยากฟินเข้าไปดูเลยในแฮชแท็กนางฟ้าปารีสค่ะ
3: แล้วก็อันดับ1นะคะคีย์เวิร์ดอิงฟ้าเดอะเลกาซี่30นะคะก็เช้านี้อบอุ่นมากค่ะบอกเลยคือแฟนๆของอิงฟ้าเนี่ยร่วมกันมอร์นิ่งส่งพลังรักให้กับอิงฟ้าวราหะนะคะตารางงานที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็แล้วก็มีการโพสต์ว่าอิงฟ้าไปไหนเดือนนี้ไปไหนยังไงบ้างงานแน่นจริงๆนะคะไปดูกันได
2: ้โอเคนะคะตามนี้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะจะมาอัปเดตทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บิ๊กอ่องไม่อยู่นะคะ
3: เธอมาอัปเดตข่าวกีฬากันนิดนึงได้ไหม
2: เมื่อว่าวันจันทร์วันที่29คร
3: ับ ไม่เดี๋ยวฉันส่งให้คราวนี้เป็นบิ๊กอะไรบิ๊กบุ๊กเหรอ
2: บิ๊กบุ๊ก
3: นะโอเคช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวฟุตบอลโลกกันนะคะติดตามกับบิ๊กบุ๊กค่ะ
2: สวัสดีครับผมธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลนะครับมาพบกับช่วงข่าวกีฬาครับเมื่อวานนี้จันทร์ที่29มิถุนายน2569แอฟริกาใต้0-1แคนาดานำไปนะครับวันอังคารที่30มิถุนายนวันนี้ครับบราซิลนะครับ2-1นะครับก็คือบราซิลนำญี่ปุ่นไป1ลูกครับ เสียงเยอรมนีนะ
3: เอาเสียงปิกนกไปไหนอ่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือฉลามนะคะเป็นเงือกสาว
3: เงือกสาวเนาะโอเค
2: เงือกสาวนะคะไม่อยากอ่านนาน อยากดูชาติเป็นนักบอลได้ไหมอ่ะ
3: เยอรมนีเสนอเอาเสมอเสนอวะ
2: เสมอกับปารากวัยเสมอกับปารากวัย 1-1 นะคะส่วนตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยนะคะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะคะกำลังแข่งกันอยู่โอ้มันมากมันมากตอน 8:00 น.เนี่ยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้สาวเอ้ยสาวหนุ่มมาดูเลย
3: ตุ๊ดย่อยข่าวแล้ว
2: อันนี้ตุ๊ดย่อยข่าวนะฮะ
3: อยากตื่นเต้นหมด
2: ตุ๊ดย่อยข่าวนะคะไม่ใช่ตุ๊ดรีวิวนะหนูแยกให้ออกนะคะ
3: แต่อ่านแบบตุ๊ดย่อยข่าว
2: หนูขาลูกบุตรหนูมาแล้ววันพุธวันพุธนี้1กรกฎาคม69ตอนเที่ยงคืนตรงไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงเห็นไหมล่ะ04ฝรั่งเศสกับสวีเดน8โมงเม็กซิโกกับเอกวาดอร์และ5ทุ่มของวันพรุ่งนี้อังกฤษแกนดีอาร์คองโกรอดูเลย
3: เดี๋ยวเราจะชมฟรี9คู่รวดเลยนะคะสำหรับโปรแกรมบอลโลกน็อกเอาท์ทางฟรีทีวีนะคะงานนี้คนไทยได้ดูฟรีเนี่ย9คู่ด้วยกันนะคะซึ่งจะไปดูกันได้ที่โมโนนะคะ8คู่แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยอีก1คู่นะคะคือวันที่29เนี่ยตอน 3:30 นเยอรมนีกับปารากวัยอันนี้ดูฟรี
2: ด
3: ู
2: ได
3: ้
2: เลย
3: ทางโมโนแม็กซ์สปอร์ต
2: จ้า
3: แล้วก็คืนวันอังคารที่30วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้เท่าไหร่
2: 29 30ละ
3: วันนี้29
2: วันนี้30
3: ก็วันนี้เดี๋ยวเช้าวันนี้1กรกฎาคมอ๋อ
2: วันพรุ่งนี้1
3: อ๋อไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเขาแข่งตามเวลาท้องถิ่นแต่จะเป็นเช้าวันที่1กรกฎาคมบ้านเราถูกไหมกอตติวัวกับนอร์เวย์ดูทางไทยรัฐนะคะแล้วก็ตี4ฝรั่งเศสกับสวีเดนน่ะทางโมโนแม็กซ์แล้วก็8โมงเม็กซิโกกับเอกวาดอร์เนี่ยดูทางช่องโมโนแม็กซ์เขาส่วนเช้าวันที่2กรกฎาคมเนี่ยเบลเยียมพบกับเซเนกัลก็คือช่องโมโนแล้วก็คืนวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนะคะก็คือเช้าวันที่3กรกฎาคมบ้านเรา6โมงเช้าโปรตุเกสกับโครเอเชียก็คือทุกคู่อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโมโนหมดเลยไทยรัฐก็คือดู1คู่เท่านั้นไทยรัฐก็คือคู่ของอะไรวะเดี๋ยวก่อนขอดูหน่อยกอตติวัวกับนอร์เวย์
2: กอตติวัว
3: อืมใช่ดูกันได้เลยนะจ๊ะ นี่ก็คือไม่แบบไม่เข้าใจเลย
2: เขาบอกว่าปารากวัยชนะเขาจะเลื่อนทีเมื่อกี้เขาบอกว่าปารากวัย
3: แต่ว่าเมื่อวานอ่ะคนดูเยอะเพราะว่ามีบราซิลไง
2: กับญี่ปุ่น
3: บราซิลกับญี่ปุ่นไงคนเขาก็แบบลุ้นกันว่าญี่ปุ่นจะชนะหรือเปล่า
2: แล้วคนญี่ปุ่นออกมาทำคลิปคนอะไรออกมาทำอุย
3: สรุปแพ้เนาะ2-1
2: สองต่อหนึ่งเก่งเธอ
3: ก็เก่งแล้วเอเชียเดียวที่เข้ารอบนะเธอญี่ปุ่น
2: เกาหลงเกาหลีตกหมดเธอเข้าใจป้าเธอจ๋าเมื่อกี้มีคนบอกว่า
3: พอข่าวบอลโลกวุ่นวายมากฟังไม่รู้เรื่อง
2: บิ๊กบุ๊กกับน้องแบมบี้ข่าววุ่นวายสิเธอไม่รู้เรื่องเลยอันจริง
3: เธอแต่ว่าพอแบบเทศกาลบอลโลกแบบนี้มันมีแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งนะคะที่คนเขาก็จะไปถ่ายรูปกันน่ะเพราะว่าอะไร
2: ประเทศไทยหรอ
3: ในประเทศไทยคือทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมิ
2: ดอกกระเจียวบ้านอีกไม่นานก็คงจะเช้าน
3: ั่นแหละเขาไปเที่ยวกันในช่วงวันหยุดอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเพราะว่าอะไรมันมีหินที่หนึ่งเหมือนถ้วยบอลโลกเลยนี่ไงนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปกันนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ชมเนี่ยเพียงแค่3เดือนแค่นั้นเลยของเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้ยาวไปถึงกันยานี่เดือนมิถุนากรกฎาคมอ๋อเริ่มจากกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหากันยาแค่นี้เลยแล้วก็ทำให้ห้องพักต่างๆก็เต็มแล้วพวกลานกลางเต็นท์ก็จองกันเต็มแล้วนะคะก็ใครที่สนใจลองไปดูกันได้เพราะว่าหินอันเนี้ยมันเหมือนถ้วยบอลโลกก็ไปถ่ายรูปแบบเหมือนเราร
2: ับบอลโลก
3: ได้แต่งชุดแบบชุดบอลไปได้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าจุดที่ควรจะไปสำหรับทุ่งดอกกระเจียวและจุดชมวิวก็คือสุดแผ่นดินอันนี้กำลังเป็นจุดน่าสนใจมากๆเพราะว่าป่าหินธรรมชาติมีรูปร่างสวยแปลกตาพื้นที่ทั้ง10ไร่นะคะจุดเด่นคือแท่งหินรูปถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกเหมือนจริงว่ะเธอ
2: เหมือนจริง
3: นี่ไง
2: เหมือนถ้วย
3: พ
2: ีฟ้า
3: แต่นักท่องเที่ยวก็ต่อคิวถ่ายกันนะเธอ
2: ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวในประเทศไทยเธอก็เลิศอยู่นะ
3: ถ้าเป็นฉันจะแบบถ่ายแบบเหมือนเธอ
2: ทำไมอ่ะ
3: ไม่เอา
2: ฉันอมถ้วยบอลโลกไม่ได้หรอ
3: ถ่ายแบบเด็กเจนไอ้นี่หรอวายูเคหรอ
2: ฉันอย่างนี้เลยดีกว่า
3: วายูเคหรอ
2: ก
3: ม่ได้
2: เอ
3: า
2: ไม่ได้อีกโอ้ยให้ทำยังไงดีวะ
3: เด็กเด็กเจนซี
2: ไม่เอาอ่ะก็มันก็ต้องกลัวสามมาเขาใส่ป้า
3: ส่วนใหญ่คนก็แบบทำท่าเหมือนไปกับกำลังจ
2: ับรับถ้วยรับอะไรอยู่อย่างนี้เขาใส่ป้าก็แล้วแต่เลยเธอ
3: ถ้าไม่ฉันจะใส่ชุดบอลไป
2: ตอนนี้เวลาจัดงานวันเกิดหรือว่าใครจัดงานปาร์ตี้ชอบจัดธีมบอลโลกช่วงเนี้ยคนก็จะแบบว่าไปธีมบอลโลกกันไงเข้าใจไหม
3: ใช่เธอทำท่าอะไรสรุปเธอทำท่าอะไร
2: ก็เมื่อกี้ที่ฉันบอกไงก็คือกำถ้วย
3: สรุปเจแปนตกรอบหรออ่ะยังไงพี่กวงเล่าสิต้องแข่งอีกไหมตกรอบแล้วสรุปที่คุณตกรอบเลย
2: 2-1คือตกรอบเลย
3: มาเล่าให้ฟังก่อนมาเล่าให้ฟังก่อน
2: แม่เขาพี่เขามาสิ
3: มาเล่าให้ฟังก่อนพี่กวงคือระบบฟุตบอลเนี่ยเราไม่เก็ตเลยไม่เข้าใจ
2: แล้วเอาตุ๊ดมาอยู่3คนวันจันทร์อังคารเขาจะไปรู้เร
3: ื่อง ยังไงเล่าให้ฟ
2: ัง หน่อย
4: ตอนนี้เป็นรอบ32ทีมแล้วก็คือน็อกเอาท์แพ้ตกรอบเลย
3: อ๋อแพ้ตกรอบ
4: ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าตรู่3ตีก็มีเยอรมันเจอกับปารากวัยเสมอในเวลาก็คือพอบอลน็อกเอาท์อ่ะมันต้องเอาผลเลยใช่มั้ยพอเสมอในเวลา 1-1 ก็ต่อเวลาอีกครึ่งแล้วสิไอเป็น120นาที120คิดก็ยังเสมอ 1-1 อยู่แล้วก็เลยต้องยิงจุดโทษเยอรมันก็แพ
3: ้
4: รอบเรียบร้อย
3: ปารากวัยชนะ
4: ใช่แล้วคู่เมื่อคืนบราซิลกับญี่ปุ่นบราซิลชนะ 2-1 ญี่ปุ่นตกรอบเรียบร้อยตอนนี้ฮอลแลนด์เตะอยู่กับโมร็อกโกยังเสมอ 0-0 อยู
3: ่เนี่ยบอลน่ะมันใช้เวลาเนอะกว่าจะได้แต่ละประตูเนาะมันแบบมันลุ้นน่ะมันแบบแต่ถ้ากีฬาแบบอย่างวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยคะแนนมัน
4: แต่เนี้ยบอลโลกคราวนี้เขาพยายามเร่งให้มันเร็วขึ้นเขามันกระชับขึ้นนะเขาล่นเวลาทุ่มเนี่ยให้แค่5วินาทีถ้าจับบอลแล้วไม่ทุ่มภายใน5วินาทีเปลี่ยนให้อีกฝั่ง
2: ก็คือ5เม็ดเยอะอ่ะ
3: 5เม็ดเยอะ
4: ใช่ 5 เม็ดเยอะออกเปลี่ยนตัวก็ต้องออกให้เร็ว
3: ให้กระชับขึ้นเนาะนี่เป็นคน
2: ดูมันนาน
3: นี่ไม่ชอบดูฟุตบอลเพราะว่านานมากกว่าจะทำประตูได้อ่ะเข้าใจป่ะ
4: เปลี่ยนเยอะมีแบบว่าเสียงพากย์ด้วยเวลามีเปลี่ยนตัวเวลาอะไรก็จะมีเสียง
2: เร็วๆครับเร็วๆเปลี่ยนตัว
4: ไม่มีเสียงชีพแบบกู้อะไรเงี้ยดังขึ้นมาอะไรตามจากมันอเมริกันสไตล์ไง
3: อเมริกัน
2: รวดเร็วคือสไตล์แบบนิวยอร์กเกอร์คือแบบว่าให้รวดเร็วให้ทำอะไรเร็วๆอย่ามาช้า
3: แต่ถ้ายุโรปจะช้าหน่อย
4: ใช่
3: เลยดูแล้วง่วง
2: แต่ตอนโซนยุโรปเอื้องเอื้องจริงๆ
3: มันเอื้องมันแบบมันยมอ่ะมันยม
2: สไตล์อเมริกันพวกอเมริกัน
4: เกมเขาจะต้องแบบกระช
3: ับ กระช
2: ับแล้วดีที่อยู่ทุกแคนาดาอเมริกาแล้วก็คือเม็กซิโกไงเธอสามประเทศนี้คือเขารวดเร็วปานจะเกินกินอยู่ละทุกอย่างเร็วหมด
3: เนี่ยมีคนบอกว่าก็ให้พี่กลุ่มมาเล่าตั้งแต่แรกก็จบ
2: ไม่ได้ค่ะฉันอยากอ่านข่าวจ้าน้องนก
4: จ้ากีฬาแบบนี้ที่ไหน
2: น
4: ้
2: องนกน้องนกค่ะพี่ตาจะอ่านข่าวค่ะ
3: สรุปเอเชียหมดแล้วเน
4: า
3: ะ
4: หมดแล้วอ่านไปงงไปมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณ
3: พี่นิกรก็งงมาข่าวกีฬา
2: พี่บุกกเคยโดนยิงประตูไหมคะพี่เป็นนายทวารลูกพี่เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้ว
3: ผมจอยบอกถ้าชอบดูแล้วไปดูแข่งวิ่ง100เมตรปะ
2: แหมเขาก็พูดไปอย่างแรก
3: ฟุตบอลน่ะกว่าจะได้แต่ละประตูมันนานสมมติบาสอย่างเงี้ยบาสมันนี่เป็นคนชอบดูแข่งบาส NBA หรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกมันลุ้นมันแบบอีกฝั่งนึงก็ได้แต้มแล้วไงเข้าใจป่าววอลเลย์บอลอย่างเงี้ยแบดอะไรอย่างเงี้ย
2: 5เม็ดเยอะนักบอลงงนะสับอะไรอย่าเม็ดเยอะแต่ว่าให้แตะก็แตะสิเม็ดอย่าให้จะเป็นคนพากบอลน่ะเนาะหนูเม็ดเหมือนกันนะคะลูกหนูเตะค่ะหนูจะทุ่มหนูจะอยู่บนหัวนานทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อีก
3: ทำไมไม่ย้อนข่าวกีฬาพรุ่งนี้ล่ะ
4: ข่าวกีฬาพรุ่งนี้เขาก็ให้มาตูมอ่าน
2: หนูเจพูดเลยนะถ้าหนูเอาข่าวกีฬาไปวันพรุ่งนี้หนูก็จะกลายเป็นข่าวเครียดเหมือนกันนั่นแหละทำไมอ่ะ
3: พี่พีเคเขาดูบอลไหม
4: ไม่ดู
3: หรอ
4: ดูเมกันเกมเหมือนกัน
3: เขาดูบาส
2: เขาดูบาสเขาดูฮาล์ฟไทม์โชว์มั้งฮะ
3: แต่นี่ชอบดูบาสชอบดูบาส NBA สนุกอะไรอย่างงี้ไงแต่บอลอ่ะทำไมวะอะไรอย่างงี้ไม่เก็ตไม่เข้าใจกติกาก็งงอ่ะ
2: ให้คนดูบอลไปอยู่พระราชสุขแต่ก็ให้ตุ๊ดอ่านข่าวอยู่ดีค่ะ
4: ถ
2: ู
4: ก
0: ผู้ชายไม่อ่าน
2: แล้วทำไมพี่ข่าวไม่อ่านนะ
4: อ๋อคนรอการอ่านข่าวนางงาม
0: ก็ต้องสลับถ้าพี่มะตูมอ่านข่าวบอลพี่มะตูมกับพี่ชาวกับพี่พุทธต้องอ่านข่าวนางงาม
3: ก็ตลกดีนะตลกดี
4: อ่านกันงงไม่หมด
2: ก็แล้วแต่จะทำเถิดถ้ากับมันปกติก็ไม่ใช่ EFM หรอกเธอเข้าใจป่ะทุกวันเนี้ย
3: จะหาที่ไหนล่ะความเพอร์เฟคเนี่ยไม่มี
2: ถ้าข่าวกีฬาบอกว่าแต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตูมก็ลาอีกค่ะ
3: ไม่รู้ลาหรือเปล่า
2: เขากลับมาแล้ว
3: โอ้ไม่รู้เหมือนกัน
2: พรุ่งนี้เหนื่อยเหมือนกันนะคะพี่แอคขันข่าวไปพักเลย
4: อย่าว่าม
2: ันเป็นสไตล์ขาวหนู แล้วแต่พี่พี่เคนะเอาที่ไม่โกรธนะเธอเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม
3: ่
2: โกรธ
3: เออหน้าแกล้งอ่ะพี่พี่เคเป็นคนหน้าแกล้งพวกเราชอบแกล้งพ
2: ี่แล้วช่วงนี้เขาแสดงสีหน้าไม่ได้เขาเพิ่งดึงหน้ามาด้วยไงเข้าใจป่ะเราก็แซวเขาได้เรื่อยๆเธอเข้าใจป่ะเออ
3: เออสนุกดีเธอลงมาไหมล่ะวันพุธอ่ะ
2: ไม่อยู่เถอะฉันขอพักผ่อนบ้างจันทร์นะคะฉันตื่นเช้าทุกวันนี้เธอรู้ไหมว่าจันทร์นะคะฉันจะแบกล่างมาที่แกมมี่เนี่ยตอนเช้าอ่ะหนึ่งคือฉันตื่น6 โมงเช้าใช่ป่ะพอฉันตื่นเสร็จฉันก็ต้องแบบว่าบอกตัวเองว่ามันจะมีแวบแรกวันนี้จะป่วยดีไห
3: ม
2: อ่ะฉันยอมแล้วว่าวันนี้จะป่วยดีไหมแต่ฉันกลัวฉันป่วยฉันไปป่วยชนกับเพื่อนไง
3: ฉันก็เลย
2: บอกฉันก็เลยบอกตัวเอง
3: เพราะฉันก็เคยจะป่วยอ๋อชนกับเพื่อนเอาไม่ป่วยก็ได้
2: ใครโทรก่อนคนชนะฉันพูดเลยใครโทรก่อนคนชนะเพราะฉันตื่นมาแล้วฉันก็ต้องอาบน้ำฉันต้องออกจากบ้านให้ได้นะก่อน6 โมง 40เพราะว่าถ้าบ้านฉันก็ออกเกิน6 โมง 40ตรงนั้นน่ะมีทั้งโรงเรียนอินเตอร์เธอ3 โรง 4 โรงเรียน
3: จะติดตรงนั้นจะติด
2: แล้วมีสถานทูตเกาหลีแล้วมีศูนย์วัฒนธรร
3: ม
2: มีกระทรวงวัฒนธรรมอีกมีช่อง9อสมทมีบริษัทโอ้ยเยอะฉันต้องออกก่อน
3: ตรงนั้นน่ะติดจริงๆนะเข้าใจสายอ่ะ7 โมงอ่ะติดแล้ว
2: ฉันพูดเลยถ้าเกิดออก7 โมงฉันเคยออก7 โมง
3: ติด
2: ฉันแกล้งท้องเสียดีกว่าพ
3: ี
2: ่นาดเลยฉันพูดเลย
3: ฉันน่าเคยไปรายการของสมัยก่อนรายการเช้าของช่อง9อ่ะแกไปไม่ทันนะ
2: ก็ใช่ด
3: ิรถมันติด
2: ก็ถูกไงก็ต้องหน้าสดมาขายของเลยอ่ะจ้าวันนั้นแล้วเกิดวันนั้นเกิดขายเซรั่มมาหน้าสดมันก็คือหัวฟูไม่ได้
3: ไม่ได้เลย
2: เพราะว่าขายสเปรย์ฉีดผมแล้วหัวฟูแล้วมอเตอร์ไซค์มาแต่วันนี้ด้าใช้แบบว่าสเปรย์ฉีดผมแบบผมดีมาแต่หัวด้าฟูมาเลยเขาใจมามันก็ไม่ได้เธอเขาใจเราก็ต้องมีการประกันบ้านอย่างงี้ไง
3: อ่ะเดี๋ยวเธอมันมีอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง
2: เรื่องอะไรกะ
3: เดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้สักนิดนึงได้ป่ะหลังๆอ่ะ AI มันมาแรงเนาะ AI มันเจเนเรตมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเธอล่าสุดอ่ะมันมีครูเขาจัดสอบใช่ไหมคะเสร็จแล้วครูเขาบอกว่าอนุญาตให้นักเรียนอ่ะเปิดตำราเรียนได้ในการทำในการค้นหาข้อมูลแต่นักเรียนอ่ะไม่ยอมเปิดตำราเรียนแต่หวังพึ่ง AI
2: อย่างเดียวหรอ
3: สอบตกยกห้อง
2: เธอบางทีบางอย่างอ่ะเราก็ไม่พึ่ง AI ทั้งหมดไม่ได้นะเข้าใจอ่ะ
3: เนี่ยสอบตกหมดทั้งห้องคนก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสรุปนักเรียนอ่ะเชื่อ AI เขาบอกว่าอาจารย์อ่ะก็อยากจะให้แบบว่าเด็กอ่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าระดับชั้นโตๆหน่อยอ่ะถ้าเกิดสอบแบบบางทีเขาอนุญาตให้เอา textbook เข้ามาได้นะคะในการแบบเขาเรียกว่าสอบแบบ open source ก็คือแบบให้เปิดตำราเลยแล้วก็หาข้อมูลในการเซิร์ชหาข้อมูลจากหนังสือเรียนแล้วก็มาตอบในข้อสอบใช่ไหมและเสร็จแล้วว่าเด็กอ่ะเรียนจบวิศวะใช้ AI ในการวิเคราะห์งานเฉพาะทาง AI อ่ะมีความแม่นยำประมาณ 70% สามารถเพิ่มขึ้นได้จากการให้ AI เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็โดยการที่แบบสมมติอ่ะเราให้ข้อมูลว่าสิ่งที่คุณให้มามันผิดนะ AI มันก็จะจำเอาไว้ว่าผิดแล้วมันก็จะไปหาข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นประมาณนี้อย่างเช่นในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นระบบอังกฤษนะ A level แบบเนี้ยนะคะวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีเนี่ยพบว่า AI ฉลาดมากทำได้เกิน 90% คิดว่าข้อสอบยากกว่าในห้องเรียนแบบเนี้ยแน่นอนทีนี้น่ะถ้าเกิดใช้ AI เนี่ยเป็นข้อมูลเดียวทั้งห้องเลยมันเลยไม่มีใครแตกต่างกันไง
2: มันก็เลยเหมือนกัน
3: เหมือนกันก็เลยตกยกห้องไปเลยจริงก็เหมือนแบบสมมติว่า AI อ่ะเขียนสถานที่ท่องเที่ยวเขียน itinerary อ่ะเธอรู้ป่ะฉันน่ะเคยให้ ChatGPT อ่ะทำแพลนจะไปเที่ยวตอนนั้นจะไปเที่ยวแบบมาเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบให้ ChatGPT ทำแกมันแนะนำโรงแรมอ่ะโรงแรมนะคนเยอะแบบเยอะมากแล้วก็ไปจุดที่ถ่ายรูปสรุปอ่ะทำมาจาก AI กันหมดเลยเข้าใจป่ะให้ ChatGPT ทำ itinerary มันก็เสร็จที่เดียวกันให้หมดไงแล้วก็ไปกระจุกรวมตัวกันโรงแรมนี
2: ้ก็ไม่ได้ไงถ้าเกิดมาเมืองไทยแนะนำลิลิทคาเฟ่บางลำพู
3: อ่ะใช่ถูกต้องเธอชอบใช่ไหมโรงแรมลิลิท
2: ฉันถ้าหากฉันพูดคำนี้ได้ไหม
3: ลิลิทบางลำพู
2: ถ้าฉันแบบว่าฉันไม่เอาขอไม่ขอฟรีฉันขอจ่ายเงินไปก็ได้
3: ได้
2: ไปพักแล้วช่วยบอกพนักงานโรงแรมว่าทำเป็นไม่รู้จักฉันได้ไหมแบบไม่ต้องมาใส่ใจฉันน่ะไม่ต้องมาถามอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแบบว่าทำไปทำไมฉันไม่มีตัวตนฉันจะไปห้องไหนจะเดินไปตรงไหนฉันจะสั่งอะไรเธอจะเก็บเงินฉันเท่าไหร่ก็เก็บไปเลยแต่ไม่ต้องทำแบบ
3: ไม่ถ้าเธอจะไปอ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกพนักงานโรงแรมว่าทำเหมือนไม่ต้องทักทายพี่บุ๊กโกเลย
2: ไม่ต้องรู้จักฉัน
3: โอเค
2: ทำเหมือนฉันเป็นแขกทั่วไป
3: เด
2: ี๋
3: ยวฉันจะบอกพนักงานโรง
2: แรมแต่ไม่ต้องถึงกับมึงกูแต
3: ่ทำเหมือนว่าเธอไม่มีตัวตนเธอ
2: ทำแบบฉันเป็นคนปกติทำเป็นว่าฉันเป็นแขกคนนึงจะบริการก็บริการเหมือนแขกทั่วไป
3: ไม่ต้องแบบพิเศษ
2: ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเรียกชื่อฉันคุณบุ๊กให้ฉันแบมบี้และฉันจะเปิดห้องไหนฉันจะไปเดินไปตึกไหนหรือฉันจะไปเอาคีย์การ์ดไปแตะห้องไหนก ็ไม่ต้องมาสนใจฉัน
3: ได
2: ้ไม่ต้องแบบมายิ้มแบบพอเดินลงมาแล้วแบบ อย่าห้ามยิ้มอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาได้ไหมขอร้องเนี่ยแล้วจะไปไหนก็ไปยากทุกวันเนี้ยวันนั้นจะไปเที่ยวโรงแรมไปหาเพื่อนถามฉันว่ากันรู้ไหมมาหาเพื่อนหรอกค่ะแล้วลากเสียงเงี้ยฉันก็เลยบอกว่าใช่ค่ะมาหาเพื่อนต่างชาติหนอเข้าใจปะไม่ต้องมารู้จักกันเวลาที่เราไปโรงแรมอ่ะถ้าไปถ่ายรายการค่อยว่ากันแต่ถ้าไปส่วนตัวไม่ต้องมารู้จักกันได้ไหมขอร้องบอกตรงนี้แหละบอกใน EFM บอกในข่ายแชร์ข่าวเช้าให้ทราบโดยทั่วกัน
3: เดี๋ยวฉันจะถ้าเธอจองใช่ไหม
2: เพราะว่าเราไปเนี่ยจ่ายเงินเอง
3: เดี๋ยวฉันจะบอกพนักงานโรงแรมไปว่าไม่ต้องดูแล
2: แล้วเพื่อนต่างชาติมาเนี่ยอยู่ตรงแลนด์มาร์คนี่เองมาหาหน่อยตอน2ทุ่มเมื่อวานนี้จะบอกฉันไปไม่ได้หรอกฉันไปไม่ได้จริงๆฉันไปปุ๊บฉันไปทำไมเธอถึงมาไม่ได้มันเป็นสถานที่พับบิกฉันบอกไปไม่ได้สมมติไปนั่งดื่มกาแฟกันตอน2ทุ่มคนถามละกินกาแฟตอน2ทุ่มเลยหนอ ต้องมีพนักงานถามเป็นอย่างนี้ เธอเชื่อไหมล่ะมาหาเพื่อนหรอกค่ะอย่างเงี้ยแล้วอมยิ้มอมยิ้มทำไมก็มาใช้บริการนะ
3: พี่ก็บอกว่าคอนเซ็ปต์ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ
2: เออขอได้ไหมถ้าคุณผู้ชมหรือใครก็แล้วแต่พี่ๆพนักงานบริษัท GM หรือใครก็แล้วแต่เห็นฉันไปเดินที่โรงแรมไหนเที่ยวไหนถ้าไม่ได้มีกล้องตามไปด้วยแสดงว่าฉันมาส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบ
3: ไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
2: อมยิ้มไม่ต้องทักทายอมยิ้มไม่ต้องอะไรเข้าใจปะไม่ได้อยากให้เพื่อนรู้ว่าเราเป็นซัมบอดี้หรือว่าเรามีป๊อปปูล่าอะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะ
3: เฮ้ยเซเลบัสบอกว่าปาร์ตี้ลิลิทแกเอ้ยเอาแม
2: ่ได้
3: จัดแบบว่าจัดที่โรงแรม
2: ลิลิทได้ได
3: ้รับ25คนเท่านั้น
2: เออ25คน
3: ประมาณ20 25คนพอแล้วกินข้าว
2: เออแค่นั้นแหละ
3: ดีมั้ยแบบเออเย็นวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะปาร์ตี้กันหน่อยเออ
2: ปลาทองโอคิมบอกให้ส่งซิกจดหมายหน่อยพนักงานจะทำอย่างงี้ดีกว่าคุณ
5: ไม่ต้องทักกูได้ไหมกูจะคุ้นห้องไม่ต้องทักกูเข้าใจไหมแล้วฝรั่งถาม what no ไม่เป็นไรโอเค
2: ไปละเบรกก่อน
3: อ่ะป้าไปเบรกค่ะ
2: นะฮะลูก
6: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: อ่ะมามีเรื่องอะไรจ๊ะ
4: เธอฝากไว้อีกหนึ่งคอนเสิร์ตได้ไหมของไอทัมโชบิสของเรานะคะ Lucky Devos Concert นะคะก็เป็นการรวมคนโปรดเอาไว้นะคะอย่างวอวรรณรัตน์นะคะต้าอู๋เก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวมาคริสวงบาสคอปเปอร์วงบาสเธอ
3: รถว่ะ
4: น่าดู
3: ว
4: ะล่ะวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ไบเทคไลฟ์เจอกันเลยเดี๋ยวเราจะเปิดขายบัตรเนี่ย27มิถุนายนนี้แล้วนะคะ10โมงไปต้นไปไทยทิเก็ตเมเจอร์ขายบัตรนะติดตามดูกันได้เลยนะคะบัตรเนี่ยมีราคาตั้งแต่ 5,200 บาทนะคะถูกสุดก็คือ 2,700 ไล่เรียงกันไปดูกันได้ติดตามเรทได้เลยนะคะที่ Atime Showbiz ทุกช่องทางเลยย้ำอีกทีคอนเสิร์ตน่ะจะมีวันที่26กันยาแต่เราจะเปิดขายบัตรคือ27นี้แล้วเอ๊ะเปิดแล้วนี่
3: เปิดไปแล้ว
4: เด้เปิดแล้ววันนี้ที่30แล้วใช่ไหมนี่ฉันเบอร์แล้วบัตรเหลือเท่าไหร่ขอดูเด้แบบเหลือไม่เยอะแล้ว
5: เหลือประมาณ
4: นิดเดียว
5: 30-20%
4: อ๋อเปิดขายบัตรแล้วนะทุกคนใครที่อยากจะไปดู Devo Concert ในครั้งนี้นะคะ Rookie Devo Concert เนี่ยนี่ไงบัตรขอดูหน่อยเธอแต่ฉันแนะนำนะ 5,200 ไปเลยถ้าอยากจะใกล้ชิด
3: บัตรดีไม่แพงหรอก5,200อ่ะเคยคนอื่นจ่ายแพงกว่านี้ยังไปมาแล้วเลย
4: เออเนี่ยรีบไปเลยนะคะเปิดจองแล้ว
3: อุ้ยเธอชื่อแต่ละคนอ่ะคุ้มแล้วแค่เข้าไปอ่ะเธอดูแต่ละคนศิลปิน
4: อ
3: ่ะ
4: ใช่อันนี้น่าไปอันนี้น่าดู
3: ถูก
4: น่าดูมาก
3: คุ้มเลยแหละเข้าไปเธอคุ้มเลยแหละ
4: ดูพี่วอกับนุนิวก็คุ้มแล้วถูกค่ะ
3: เนี่ยทุกคนเลยอ่ะ
4: ทุกคนเลย
3: ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เนี่ยวอต้าอู๋เก่งแจ็คกี้นุนิวมาคริสนะเออแล้วก็คือคอปเปอร์นะเลิศเลยแล้วทุกคนเลย
4: น่าดูอ่ะใครยังไม่ได้ไปกดรีบกดบัตรได้เลยนะคะ
3: นะจ๊ะเธอจ๋าอ่ะมาถึงเรื่องปลาพันธุ์ใหม
4: ่ยังไงเล่าสิ
3: ชาวแบ็คพิงค์ว่าไงพบปลาสายพันธุ์ใหม่เล็กที่สุดในจีนตั้งชื่อตามเจนนี่แบ็คพิงค
4: ์อุ๊ยเลิศอ่ะ
3: ชื่ออะไรจีซูอย่างเงี้ยหรอเธอ
4: เขาชื่อเจนนี่แบ็คพิง
3: เจนนี่
4: ปลาเจนนี่แบ็คพิง
3: สายพันธุ์ใหม่ชื่อเจนนี่แบ็คพิงเลยเหรออ
4: ืม
3: ทำไมอ่ะ
4: เขาต
3: ั้
4: งให้
5: เขาต
4: ั้
5: งเพราะว่าเขาให้สาเหตุว่าตอนที่เขาวิจัยเรื่องเนี้ยเขาฟังเพลงของเจนนี่ทั้งอัลบั้มตอนช่วงทำวิจัย
3: แล้วเวลาเราจะตั้งชื่อปลาว่าเจนนี่แบ็คพิงเราต้องขอลิขสิทธิ์วงแบ็คพิงไหม
4: คือปลาสายพันธุ์เนี้ยตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบราคิโกอิบัสเจนนี
3: ่เออ
4: เนี่ยชื่อสามัญคือเจนนี่สบับเบิลบีโกบี
3: ้
4: สายพันธุ์นี้คือเจนนี่สบับเบิลบีโกบี
3: ้เจนนี่ลูบี้เจน
4: เออ
3: นะฮะซึ่งแนะนำนักศึกษาปริญญาโทผู้คนพบปลาชนิดนี้เปิดเผยว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจและพลังบวกจากการฟังเพลงของเจนนี่ในระหว่างที่เธอพักเรียนเรียนหนังสือการศึกษาทำงานวิจัยการตั้งชื่อนี้จึงเป็นการแสดงถึงความขอบคุณต่ออิทธิพลเชิงบวกที่ศิลปินมีผลงานให้เธอได้ฟังและทำตอนทำวิจัยมันทำให้เธอรู้สึกแบบมีความกระชุ่มกระชวยนะฮะ
4: ก็น่ารักดี
3: ก็เท่านั้นก็เลิศอยู
4: ่เลิศปะล่ะเก๋จะตายเธอ
3: เออส่วนลิลิคาเฟ่เธอจะตั้งประมาณพันกว่าบาท1,900
4: อะไร
3: แฟนมีติ้ง1,900บาท
4: ค่าบัตรเหรอ
3: 1,900บาทเพราะมีกินข้าวด้วยไง
4: อ๋อมีกินข้าว
3: และในงานก็กินข้าวเสร็จก็คือตัวใครตัวมันอยากทำแล้วก็ทำไป
4: แค่นั้นเลยกินข้าวเสร็จ
3: กินข้าวเสร็จก็คือมีการพูดคุยกันริมสระนินทาเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยต
4: ั
3: ้งวงเป็นกลุ่มกันเพราะว่าคนไทยเมื่อวานเราบอกว่าเพื่อนฉันบอกว่าเธอพูดถูกเลยคนไทยพอเวลาเล่นกีฬาเป็นกลุ่มไม่ค่อยสามัคคีกันแต่พอเวลาจับกลุ่มเมาส์กลุ่มมอยทำไมสามัคคีกัน
4: เ
3: พราะฉะนั้น after party ก็คือหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราจะตั้งวงรอบสระว่ายน้ำรอบวงนะคะและทำจับมือกันค่ะ
4: แล้วทำอะไรอีก
3: แล้วก็เอาแก้วลอยฟังเสียงแก้วชนกระทบกันนะคะแล้วก็พูดแล้วก
4: ็ให
3: ้แล้วก็ให้คนเมาส์กันเรื่องคนอื่นหนึ่งเรื่องอย่างเช่นเซเลบบาร์ดเมาส์เหมียวแคทเหมียวแคทเมาส์ปลาทองโอคิมอย่างเงี้ย อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสลับกันนะ
4: ส่วนถ้าเกิดมิวแคทจะมาจากอเมริกาเดี๋ยวจะทำแพ็กเกจรวมที่พักให้
3: ใช่เป็นที่พักนะคะ บินมาจากอเมริกาจากอลาสก้านะคะมาต่อนะคะที่ LA จาก LA นะคะมาต่อที่ไต้หวันจากไต้หวันบินมาไทยจากไทยนะเดี๋ยวเรามีรถตู้ส่งไปรับจากสุวรรณภูมินะคะมาที่ลิลิทคาเฟ่บางลำพูค่ะ
4: เซเลบ้าบอกว่าใครเมาไม่สนุกผักลงสะเลย
3: ใช่ค่ะนะคะตอนนี้บัตรนะคะจำหน่ายแล้วนะคะมันจะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะ
4: ที่ไหน
3: ดาดาพาช็อปวันนี้มีแจกคูปองด้วยนะคะวันนี้มีแจกคูปองด้วย
4: ไม่แต่เวลาทำตะกร้าเราต้องทำตะกร้าแบบว่าซื้อเซรั่มแถมบัตรคอนเสิร์ต
3: ใช่
4: ซื้อเซรั่มแถมบัตรมิดเองไม่งั้นมันขายไม่ได้ต้องเป็นเซรั่มก่อน
3: ใช่เรามีเซรั่มแถม
4: แ
3: พ็กเกจนี้มีเซรั่ม
4: ไม่ต้องเป็นเซรั่มแล้วแถมบัตรคอนเสิร์ต
3: ไม่ใช่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแล้วแถมเซรั่มนะซื้อเซรั่มแถมบัตรคอนเสิร์ตซื้อเซรั่มมา300บัตรคอนเสิร์ต 1,900
4: แต่เราก็จะเขียนไว้ว่าเซรั่มนี้ 1,800
3: เออถูกต้องเป็นราคาลดนะเป็นการแบบว่าขายของเงี้ยกดตะกร้าปาทองอุคิมบอกฉันจะขับเมาเย่กิมจิอ่ะได้เลยอยากจะเมาใครเมาเลยแต่ฉันได้ข่าวว่าในกรุ๊ปของเย่เหมียวแคทมีแค่4คนคุยกันทั้งวันเย่แคทเหมียวแคทส่งรูปกวางมูสมั่งส่งรูปอาหารมั่งหนูเลี้ยงผัวตอนกี่โมงคะฮะหนูดูแลผัวกี่โมงคะลูกเหมียวแคทฮะหนูดูลูกดูผัวตอนกี่โมงไม่หลับไม่นอนเหรอเนี่ยนี่9โมงแล้วเนี่ยจะ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วหนูตื่นกี่โมงคะ
4: เหมียวแคทโดนจับอยู่ที
3: ่ตม.เพราะว่าหิ้วแป้งเข้าไทย
4: รับพิวด้วยไงรับพิว
3: กูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ต้องมารีมายชื่อฉันนะคะไม่ต้องมารีมายว่าจะมาคอนเสิร์ตใครนะคะเออไม่ต้องนะคะหนู
4: รับพิวด้วย
3: คือเย่เหมียวแคทอยากให้เราในคอนเสิร์ตเราดูแบบว่าดูเป็นแบบว่าดูเขาเรียกว่าดูแกรมก็เลยขนขวาวเขากวางมูสเข้ามาจากอลาสก้าโดยการล้มกวางมูสหลังบ้านแล้วแล่เนื้อกินปากแดดเดียวแล้วเอามาเข้ามาในประเทศไทยสรุปโดนจับรูปตึงทั้งหมดอะค่ะไม่มีใครได้จัดแล้วค่ะมิดแอนกีด
4: อะถ้าเราจัดใครจะไปบ้างใครจะไปบ้าง
3: ก็ไม่เห็นมี 3-4 คนที่ลงชื่อเนี่ยจะคุมไหมเนี่ยสั่งไก่สั่งปลามาแล้วเดี๋ยวถึงเวลาขายไม่ได้อีกฉันพูดเลยนะถ้าเกิดขายบัตรไปถึง5บาทจะซื้อไก่แดงหน้าบ้านดีดาด้ามาเลี้ยงนะในสตาร์ก็ส้มตำนะฉันพูดเลย
4: ว่าไปอยากกินเลยนะ
3: เออเข้าใจป่ะ
4: ไก่แดงอ่ะอยากกินมาก
3: เข้าใจมาฮะเออนะฮะหนูเจอแน่ฮะเจอแน
4: ่เธอล่าสุดอ่ะฉันไปดูหนังใช่ป่ะมันโฆษณาเขาเรียกอะไรนะกำลังโปรโมทไอ้หนังของดิสนีย์อ่ะที่เป็นโมอาน่า
3: โมอาน่าไงที่ยาย่าพากย์เสียงไงเธอ
4: เธอแต่แคสติ้งนางดีนะเวอร์ชันเนี้ย
3: ก็ต้องให้ไง
4: เหมาะสมนะ
3: ดิสนีย์ก็ต้องเลือกแคสดีๆแล้วค่ะหนูไม่งั้นก็เล็งจุงอีก
4: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะเขาก็มีการเลือกแล้วค่ะให้ยาย่าอุรัสยาเนี่ยพากย์เสียงภาษาไทยเป็นโมอาน่าเหมาะ
3: เออเลิศ
4: เหมาะเลยแต่ฉันชอบโมอาน่าคนนี้นะแกเหมือนการ์ตูนเลย
3: ใช่ตอนเด็กก็เหมือน
4: แคสติ้งดีมากนะอันเนี้ย
3: เนี่ย
4: ดูดิ
3: เออ
4: ใช่เลย
3: ค่อยชั่วหน่อย
4: เออไม่เอ๊ะอ่ะตอนนางเงือกอ่ะเอ๊ะ
3: ไม่ใช่แค่นางเงือกเธอสโนไวท์ด้วยค่ะ
4: สโนไวท์ด้วยขาวดังหิมะ
3: เออ
4: ฮะ
3: กูฮะตอนแรกก็เปิดใจพอเข้าไปดูปุ๊บโอไม่ได้จริง
4: ๆไม่ได้พลาดหลายครั้งแล้วเขาคงได้บทเรียนแล้วล่ะ
3: แต่รอบนี้มาเอ้ยตัวพ่อตัวเนี้ยก็เอาเดอะล็อกมาก็คือเหมาะนะเหมาะใช่เลยล่ะ
4: แล้วเด็กอ่ะเด็กก็เหมือนในการ์ตูนเลย
3: แล้วเด็กน้อยตอนที่เป็นตัวเด็กอ่ะก็เหมือน
4: เออเนี่ยแคสติ้งดีมากอ่ะ
3: เออเนี่ยเห็นปะเออเลือกคนดีเลือกถูกเกาะหมูเหมือนบ้านเราเลยจ้ะหนู
4: น่าดูอันนี้ฉันก็อยากด
3: ูอยากดู
4: โมอาน่า
3: เด็กอยากพาอะไรไปดู
4: 9กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์นะคะไปตามดูกันได้เลย
3: เออแล้วจะเชิญนะคะย่าก็มาพากย์เสียงโมอาน่าในฐานะผู้พากย์เสียงไทยโมอาน่านะฮะ
4: บางคนที่เขาชอบดิสนีย์จริงๆอ่ะสมมติว่าเขาก็จะดู2รอบรอบที่แบบเป็นซับไตเติลนะแล้วก็อีกรอบนึงก็จะดูแบบเป็นพากย์ไทยก็จะได้แบบ
3: จะได้เข้าใจ2เวอร์ชันเออว่ามันเป็นอย่างไร
4: ถ้าเขาเป็นแบบแฟนๆดิสนีย์จริงๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ดู2ครั้ง
3: หนูเลิศมั้ยล่ะมาอัปเดตเรื่องราวอาการของพี่เบิร์ดธงชัยหน่อยดีกว่าอัปเดตอาการหลังผ่าตัดไหล่เหรอฟื้นตัวได้ดีนะคะก็แฟนๆก็หายห่วงโล่งอกโล่งใจกันเลยนะคะพี่เบิร์ดธงชัยก็ออกมาปรากฏตัวในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมในวันที่28ที่ผ่านมาเนาะซึ่งเป็นการปรากฏตัวหลังเข้าการผ่าตัดนะส่องกล้องบริเวณไหล่ขวาจากอาการ เอ็นฉีกขาดสะสมที่เกิดระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตช่วงปลายปีที่ผ่านมาพี่เบิร์ดบอกว่าแม้ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นแต่อาการรักษาเป็นไปด้วยดีโดยแพทย์ตรวจพบจุดบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ถึง5จุดและได้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมเปิดเผยด้วยอาการขบขันว่าคุณหมอสั่งให้พูดให้น้อยลงเพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นอย่างเต็มที
4: ่
3: ซึ่งต้องบอกนะพี่เบิร์ดเขาฟังรายการแชร์นะแชร์เขาเช้าพ
4: ี่
3: เบ
4: ิ
3: ร์ดเป็นนกน้อยฟังนะเป็นแฟนคลับ
4: แล้วก็ดูรายการแฉตอนกลางคืนด้วย
3: ใช่เป็นแฟนคลับของเรานะเนี่ยเห็นเวลาเลิศเลิศ
4: คนไปงานลาได้ไหมถ้าจะไปงานแฟนมีทเรา
3: หมายถึงว่าลาไม่ไปงานเราหรอ
4: หมายถึงว่าลางานได้สิ
3: จะไปก็ไปเลยไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวจะขายตั๋วละ
4: ขายตั๋วหรอ
3: เออก็พอดีเดี๋ยวไปกดเลยนะของดาด้าพาช็อปดาด้าจะขายแอมพูของดาด้าในราคา300ใช่ไหมบวกค่าบัตรอีก1,700 1,800ก็พันนิดๆอ่ะ
4: เออ เด
3: ี๋
4: ยวมาชนคูปองอีกชนคูปองทีนี้ถูกอีกเน
3: า
4: ะ
3: เออใครมีใครเป็น VIP ใน TikTok ก็จะได้เงินเยอะก
4: ็
3: จะได้ลดเยอะเหมือนฉันนะคะนะคะหนูเพราะฉะนั้นก็ไปเบรกก่อนนะคะ
4: เราฟุ้งซ่านมาเยอะละไปเบรกก่อน
3: ไม่ดีอีกเบรกหน้าฉันก็จะฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันอยากจะให้ข่าวหนักไปอยู่วันพรุ่งนี้จ้ะ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
5: ฉันงงมากฉันบอกดาด้าไปกินข้าวแกงข้างตึกกันเถอะมาฉันไปกินดาด้าบอกไม่ฉันจะกินต้นเดือนฉันบอกทำไมอ่ะก็ไปกินได้จะใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
6: ไข่จ้อยไ
5: ก่งงมากไปกิน75บาทอร่อยมาก
6: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอต้นเดือนก่อนเพราะว่าเราต้องใช้สิทธิ์ของรัฐบาลเราเสียภาษีไปเยอะ
5: ฉันเสียเยอะเท่าเธอเลยฉันไม่เห็นเคยได้เลยเลย
6: เอาแล้วไม่เธอไม่ได้อะ
5: ก็ฉันบอกเธอไงว่ามันไม่ได้
6: เธอไม่เข้าสิทธิ์หรอเพราะอะไรวะ
5: สองครั้งแล้วเนี่ยรอ SMS ส่งมาพอส่งมาบอกว่าคุณไม่ได้มีสิทธิ์ในการใช้นายกก็ไม่เคยด่าฉันน่ะ
6: เออเพราะอะไรวะแปลกมากเลย
5: เอออะไรอ่ะจะบอกว่าอะไรเงินเดินเกินโนแคนาดาเงินเยอะกว่าฉันอีกมันยังได้เลยอ่ะเนี่ยดูดิทุกคนยังได้เลยทำไมฉันไม่ได้และฉันเป็นคนเดียวที่เวลาไปที่ร้านแล้วหมดฉันที่อายฉันอายเลยทุกคนสแกนสิทธิ์หมดคนละครึ่งอ่ะ
6: แล้วทำไมเธอไม่ได้แปลกมากเลย
5: แล้วคนแม่ค้าถามใช้สิทธิ์คนละครึ่งไหมคะ
6: เธอลองไปแบบว่าธนาคารกรุงไทยได้ตอนไปยืนยันตัวตนอ่ะเธอเคยยืนยันตัวตนยัง
5: ฉันยืนยันแล้วฉันงงมากแล้วตอนที่ฉันทำก็ทำในการสองรอบแล้วเธอเห็นไหม
6: เ
5: อสเอ็มก็ส่งมาแล้วบอกให้รอยืนยันสาววันเพราะสาวว
6: ันหน้ามันเปลี่ยน
5: มันไม่เกี่ยวกับหน้าเปลี่ยนค่ะหนูคนอื่นหน้าเปลี่ยนกว่านี้ยังได้เลยเน
6: า
5: ะ
6: ฉันว่าหน้าแกเปลี่ยนเขาก็เลยยืนยันตัวตนไม่ผ่านเปล่าเธอไปธนาคารปะ
5: แล้วฉันพี่วีดหรอ
6: ไม่ถามว่าทำแอดยืนยันตัวตน
5: มันจะน่าอายไหมถ้าเกิดฉันต้องไปขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วฉันไปวีนที่ธนาคารน่ะ
6: รอบนี้หมดแล้วล่ะเธอมันไม่ได้แล้ว
5: เขาบอกว่าเขาจะพิจารณาต่อไม่ใช่หรอสำหรับคนที่ไม่ได้สิทธิ์ไอ้ครั้งแรกอ่ะ
6: ก็รอบนี้เธอไม่ได้แล้วก็เธอต้องรอรอบต่อไปไง
5: แล้วถ้ารอบต่อไปฉันไม่ได้อีกฉันต้องติดต่อใครเนี่ย
6: ไม่ก็ก่อนที่จะลงยืน
5: เพื่อพี่บัวตรงพูดเอกนัทมา
6: เอกคุณเอกนัทไม่เกี่ยวเธอต้องถามคุณเอกนิติ
5: คุณเอกนิติใช่ไหม
6: ค
5: ือเอกเหมือนกันไม่รู้เอกนัทเอกนิตินะ
6: เออ
5: พี่ให้พี่มดดำติดต่อให้ได้ไหม
6: หรือเธอติดต่อลุงหนูไหมลุงหนู
5: หนูหนูจ้าหนูดาดาหนูเจ๊ไม่ต้องหนูขนาดนั้นหรอกเจ๊เอาคนที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีดีกว่าถ้างั้นฉันจะไปติดต่อท่านรัฐมนตรีดีแล้วนะที่ตลาดบุฟเฟ่ชื่ออะไรนะ
6: รัฐมนตรีพึ่ง
5: เออ
6: สกบสกบ
5: มีคอมเมนต์ถามรัฐมนตรีไหมป้าโอ้โหไปทั้งปิ้งย่างทั้งชาบูกินไงไหวรัฐมนตรีบอกป้ามาเมนต์หน่อยป้าไปตัวเฉยยังไม่ได้ปวดหม้อเลยค่ะ
6: พี่พึ่งรัฐมนตรีพึ่ง
5: เออสคบนะท่านลงนะ
6: เออ
5: เข้าใจไหม
6: ค่ะ
5: เนี่ยยังไม่ได้เลยอ่ะต้องยังไงติดต่อใครอ่ะ
6: ไม่ฉันว่าเธออ่ะลองไปธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้วเธอมาถามเขาว่าเนี่ยมันยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้ไหมฉันว่าหน้าเธอเปลี่ยน
5: หรอ
6: เธอลองไปถามเขาสิ
5: เธอฉันสแกนนะทำอย่างเงี้ย
6: เนี่ยก็มาสแกน
5: ปากจูบติดเลยอ่ะเข้าใจป่ะถ้ามันจะไม่ติดมันจูบปากมันต้องไม่ติดตั้งแต่แรกคือฉันเป็นคนชอบจูบปากฉันก็อย่างเงี
6: ้
5: ย
6: เนี่ยมันเนี่ยยืนยันตัวตนแบบเนี้ยเธอลองไปธนาคารถามดูบอกว่าเนี่ยมันไม่ผ่านอ่ะมาสองครั้งแล้ว
5: พี่หา
6: เป็นเพราะว่า
5: หนูไม่สามารถได้ใช้แอปร่วมรัฐบาลได้เลย
6: เธอไปธนาคาร
5: แต่ทำไมหนูซื้อเป๋าตังค์แล้วหนูได้ถึงซื้อหวยอ่ะหนูซื้อได้แต่ทำไมหนูถึ
6: ง
5: ไม่ได้นโยบายที่เขามาหนูก็ลงทะเบียนปกติทำไมหนูถึงไม่ได้
6: ติดต่อเอกนิติได้ติดต่อพี่เอกสายใหม่แล้วกันสายใหม่ต้องรอดอ่ะ
5: กลัวไม่รอดอ่ะสิเข้าใจไหม
6: ไปงั้นเป็นพี่เอกสายใหม่ต้องรอดพอ
5: ไม่เอาอ่ะสิ
6: อันนี้โทรง่ายเลย
5: เออ
6: โทรง่ายหรือไปที่พี่มอลลี่ไหม
5: ไปหาแม่มอลลี่เดี๋ยวแม่ก็เต้นโชว์อยู่เมื่อคืนแม่ก็เต้นใหญ่เมื่อคืนแม่ก็เต้นไม่หยุดใหญ
6: ่เออไม่เธอลองฉันว่าเธอต้องไปธนาคารบอกว่าแหนยืนยันตัวตนใหม่ได้ไหมหน้ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมเธอลองไปติดต่อฉันว่าเป็นเพราะหน้าเธอไม่เหมือนเดิมเธอก็เลยไม่ได้ไม่แบบมันเลยไม่แมทกันอะเกี่ยวไหม
5: เธออากูกับพี่เบิร์ดยังได้เลยอ่ะ
6: ก็ใช่ไง
5: เนี่ยมันมีปัญหาที่ชั้นแล้วนะทำไมฉันถึงไม่ได้อ่ะคนเดียวเลย
6: อันนี้เขาน่าจะมั่วแหละเขาพูดไปเรื่อยแหละ
5: เธอรู้ได้ยังไงเทพประเสริฐเธอรู้ได้ไงว่าสองท่านนั้นเขาลงทะเบียนไทยช่วยไทยเขาไม่ต้องก็ได้ค่ะ
6: น่าจะมั่ว
5: เธออย่ามาเข้าใจป่ะ
6: คุณไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเนื่องจากตรวจพบว่าท่านอ่านข่าวบ่นรัฐบาลเนี่ย
5: ฉันไม่เคยบ่นค่ะฉันเนี่ยแทบจะอวยด้วยซ้ำเข้าใจป่ะแทบจะอวยด้วยค่ะเนี่ยคนบ่นเนี่ยยังได้เงินได้สิบฝากสามรอบเลยเนี่ยดีเจอ๋องตัวดีเลยได้ทุกโครงการเข้าใจไหมกูไม่ได้เลยสักโครงการกูเครียดแล้วเนี่ย
6: เออเพราะอะไรมาวิเคราะห์กันเดพี่บุ๊กเปลี่ยนเบอร์มือถือหรือเปล่า
5: ไม่เคยเปลี่ยนมา20ปีแล้วเธอฉันใช้พี่บุ๊กที่17ปีแล้วฉันจำเบอร์นี้ฉันใช้มา17ปีแล้ว
7: ก่อนหน้านี้พี่บุ๊กได้ใช้ไหม
6: ไม่เคยไม่เคยเลย
5: ฉัน
6: ไม่เคยได้เลย
5: ไม่เคยได้เลยแล้วฉันก็เคยฉันเหมือนครั้งแรกนู่นน่ะ
7: ถ้าอย่างนั้นไปที่ลงไปที่ธนาคารให้ธนาคารเป็นคนลงทะเบียนให
6: ้เอออ
7: ย่างนั้นดีกว่า
6: ใช่
7: หนูก็เหมือนกันครั้งแรกหนูได้คร
6: ั้
7: งที่สองผมไม่ได้ทำอ๋อครั้งที่สองผมไม่ได้
5: ไปธนาคารใช่ป่ะ
7: ไปธนาคารแล้วแบบให้เขาแบบ
6: ช่วยทำให้หน่อย
7: ต้องเขาจะสแกนให้เราอะไรเงี้ยทำทุกอย่าง
6: น่าจะดีกว่าฉันว่าเธอหน้าเปลี่ยน
5: เอออาจจะต้องไปโรงพยาบาลไอ้แพทย์โรงพยาบาลอาจต้องไปธนาคารละ
6: ม
5: ีแคทบอกฉันไปถึงหน้าตึกทำถ่ายรูปตึกทำหรือเปล่าคะมันไม่เกี่ยวค่ะอันนั้นฉันไปถามราคาทองกับพ่อใหญ่ทำเนาะเออว่าทำไมมันขึ้นลงผันผวนจังเลยเข้าใจไหม
6: ทองอ่ะแต่ลูกทำรวยมากนะ
5: เออใช่ไงก็นั่นแหละถ้าเกิดแค่ไม่ได้แอปแล้วไปออกขนกระแสมันเหนื่อยไปป้า
6: ไม่แต่ของบุโกะอ่ะไม่ใช่ใช้สิทธินะคือไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเกณฑ์
5: คืออย่างนี้ฉันนั้นลงทะเบียนที่ช่องตอนชับสมมติว่าตอนเขามีให้ลงทะเบียนใช่ไหมและฉันจะมาตลอดและฉันจะต้องมาลงทะเบียนที่ตรงนี้ตลอดแล้วว่าฉันลงทะเบียนเสร็จ SMS ส่งมาเด้งที่โทรศัพท์ฉันเลยบอกฉันว่ารอ3วันแต่พอหลังแค่3วันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมโครงการ
6: หรือเธอติดกยศ.
5: ไม่น่านะเอามันเกี่ยวหรอ
7: เก
5: ี่
7: ยว
5: มันไม่เกี่ยวจะติดกยศ.กยอ.ตลอ.อะไรก็แล้วแต
6: ่ AI ตรวจพบว่าคุณคือ AI
5: ตรวจพบว่าฉันคือ AI เออเธอเขาหนุ่มนี้เมื่อวันฉันไปพัทยาใช่ป่ะลูกค้าก็ให้ฉันไปงานเนาะพัทยาที่เป็นพัทยาInternational Bank คลายอ
6: ่
5: ะก็มีคนตะโกนนั่นบุโกะหรือ AI ตัวจริงใช่ไหมฉันบอกตัวจริงสิคะคุณค่ะจะมา AI อะไรล่ะคะ
6: หมดเวลาแล้วค่ะเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์เลยเนาะขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟนะคะวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีในบ้านแดงมีตะกร้าปักไว้แล้วนะคะกดลิงก์กันได้เลยนะคะเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคค่ะ
5: พี่บุกกดลงเฉพาะแอปเป่าตังค์ไม่ลงไทยช่วยไทยหรือเปล่าลงไทยช่วยไทยแล้วเธอ
6: ไม่วันนั้นทำด้วยก
5: ันทำแล้วมัน SMS มาแล้ว
6: แล้วครับมันแจ้งว่าอะไรนะ
5: มันแจ้งว่าให้รอ3วัน
6: แล้วพอ3วันเสร็จแล้วมันบอกว่า
5: คุณไม่ได้รับสิทธิ์นี้กูไปละแค่นี้แล้วเดี๋ยวถามธนาคารจบสวัสดีค่ะเจอกัน
6: สวัสดีค่ะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Fandom Life
2: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
2: ซึ่งคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
3: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอตใช่หรือไม
6: ่ใช่ครับ
2: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
6: เอาความจริงไหมครับ
7: ใช่คร
3: ับถามนอตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่ครับ
3: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
6: ใช่จริงครับผม
2: ทั้งตัวและหัวใจ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
9: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
10: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
8: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอกพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเตือนอย่าลืมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้พร้อมย้ำนะครับไม่มีทบเดือนถัดไปและเช้านี้นะครับราคาทองปรับลงแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล่
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล่
19: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
13: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกระทรวงการคลังเตือนอย่าลืมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 งวดแรก 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดภายใน 5 ทุ่มคืนนี้นะครับพร้อมย้ำว่าทบเดือนถัดไปไม่ได้ติดตามรายงานจากคุณณภพรช่างกลครับ
4: กระทรวงการคลังเตือนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสในงวดแรก 1,000 บาทโดยจะต้องใช้ให้หมดในวันที่30มิถุนายนเวลา 23:00 น.หากใช้ไม่หมดในเดือนแรกจะไม่สามารถทบในเดือนถัดไปได้แต่ยังสามารถใช้จ่ายตามโครงการในเดือนกรกฎาคมโดยได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ซึ่งสามารถชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับสิทธิ์ในการใช้จ่าย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมสูงสุด4,000 บาทตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนโดยใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายสูงสุดได้วันละ200บาทต่อคนต่อวันสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการใช้จ่ายแล้วกว่า 25.6 ล้านแสนคนและพบว่ามีประชาชนในกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์แต่วงเงิน 1,000 บาทกว่า 10.2 ล้านแสนคนโดยยอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 42,100 ล้านบาทและยังพบว่าในเดือนมิถุนายนยังมีประชาชนกว่า 3.7 ล้านคนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยสำหรับเงินหมุนเวียนในโครงการสะสมโดยรวมสูงกว่า 38,000 ล้านบาทจนถึง 41,000 ล้านบาทณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
13: ราคาทองคำนะครับสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำในประเทศเช้านี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:07 น.นะครับปรับลดลงทันที 1,000 บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,450 บาทรับซื้อ 61,200 บาท92สตางค์และราคาทองคำแท่งนะครับขายออกบาทละ 62,650 บาทและรับซื้อบาทละ 62,450 บาทนะครับไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลของโรคแพนิคโดยอาการการรักษาและวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคแพนิคต้องปฏิบัติอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
20: โรคแพนิคเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกทั้งที่ยังไม่ได้เผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายใดๆแม้โรคนี้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตบางอย่างได้เช่นการขับรถการทำงานการขึ้นหรือลงลิฟต์7อาการที่พบบ่อยสำหรับโรคแพนิคมีดังนี้ใจสั่นใจเต้นแรงหรือใจเต้นรัวหายใจติดขัดรู้สึกแน่นหน้าอกเหงื่อออกตัวสั่นมือเท้าสั่นคลื่นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนเวียนศีรษะหน้ามืดชาตามปลายมือปลายเท้ากลัวว่าจะควบคุมตนเองไม่ได้กลัวว่าตนเองกำลังจะตายอาการแพนิคมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอาการอยู่นาน 1-10 นาทีบางรายอาจมีอาการนาน30นาทีถึง1ชั่วโมงหากมีอาการซ้ำสัปดาห์ละหลายครั้งควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องวิธีต่อไปในการรักษาโรคแพนิคให้ความรู้ฝึกการผ่อนคลายและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กลัวแพทย์อาจรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มต้านเศร้าวิธีดูแลตนเองให้ห่างไกลแพนิคออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอลดหรืองดเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
21: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
13: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
22: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้า

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 19

0: ใหม่เข้าชาร์ตของเรามาเป็นสัปดาห์แรกนะครับอันดับที่19กับเพลงที่มีชื่อว่าผิดมากไหมจากณนนท์นะครับนอกจากเพลงจะดีแล้วคุณผู้ฟังครับอยากให้ไปดูหนังสั้นของเพลงนี้ด้วยนะฮะดีมากๆเลยนะครับผิดมากไหมจากณนนท์ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Carbon ครับ
0: 10โมง13นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Kevin นะครับช่วงของ DJ Playlist คุณผู้ฟังครับทักทายกันในวันสิ้นเดือนนะครับวันอังคารที่30มิถุนายนสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วหลายคนบอกว่าสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่ว่าไม่จริงนะฮะสิ้นเดือนไม่เหมือนสิ้นใจเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เงินเดือนออกแล้วสบายสบาย

งไงเดี๋ยวก็เลยแม้ alright alright ไม่ต้องสงสัยเธอไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอน่าใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอ

ไหนเมื่อคืนนี้มีใครได้อดหลับอดนอนดูบอลกันบ้างคุณฟังครับเมื่อคืนนี้หนึ่งคู่ที่สนุกมากๆนะครับบราซิลแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับผมบราซิลแชมป์เก่า5สมัยเจอกับญี่ปุ่นที่เป็นผู้ท้าชิงที่ไม่ธรรมดาจากเอเชียเหมือนกันแล้วก็เล่นกันสนุกมากคุณผู้ฟังแต่สุดท้ายแล้วบราซิลก็ชนะไป2-1นะครับแล้วก็อีก1คู่ที่ล้มยักษ์นะครับปรากายครับชนะเยอรมันนะครับในการดวลจุดโทษไปแล้วล่าสุดเนี่ยเห็นมีอัปเดตนะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับปรากายจะหยุดนะฮะฉลองถือว่าประกาศเป็นวันหยุดเลยนึกภาพนะถ้าได้ไทยเนี่ยได้ไปบอลโลกนะน่าจะมีวันหยุดเพิ่มเหมือนกัน

มีทาสแมวคนไหนที่เจ้านายเนี่ยเอาใจยากบ้างคุณผู้ฟังครับน้องแมวบ้านไหนเอาใจยากนะครับมี1อย่างมาแนะนำครับกับอาหารแมวมีโอนะครับเป็นตัวช่วยดีๆสำหรับแมวเอาใจยากคุณผู้ฟังครับถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับบิลกิ้นนะครับก็ต้องเลี้ยงน้องแมวด้วยอาหารแมวมีโอที่หอมอร่อยถูกใจน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์นะครับรวมไปถึงครับยังช่วยบำรุงให้น้องแมวเนี่ยมีขนสวยตาใสแข็งแรงครับอาหารแมวมีโอมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและก็สมดุลนะครับมีสูตรให้เลือกครบตั้งแต่สูตรสำหรับแม่แมวและลูกแมวลูกแมวหลังหย่านมแมวโตอายุ1ปีขึ้นไปและก็แมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปครับตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวได้ทุกช่วงวัยและก็ทุกสายพันธุ์นะครับรวมไปถึงยังมีการควบคุมปริมาณโซเดียมให้เหมาะสมกับความต้องการของน้องแมวในแต่ละวันด้วยนะครับเพื่อให้น้องแมวเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับอาหารแมวมีโอหาซื้อได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังครับหลากหลายช่องทางทั้งร้านขายอาหารสัตว์ 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์รวมไปถึงร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok ด้วยครับบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอมีแมวต้องมีโอครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อคืนนี้ในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคุณผู้ฟังชวนเปิดประเด็นหนึ่งเรื่องที่คนทำงานต้องรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องของประกันสังคมครับเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ศัสรัมธรรมบุตรดีนะครับใครที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่เป็นน้องๆเป็น first jobber เพิ่งจบใหม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องประกันสังคมแนะนำมากๆไปย้อนฟังเมื่อคืนนี้หรือว่าใครที่ทำงานมาระยะหนึ่งแบบผมแล้วเนี่ยถามตรงๆเนี่ยก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องประกันสังคมเท่าไหร่คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนฟังดูนะครับใน YouTube Airtime ครับใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรของเมื่อคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า 20:00 ถึง 20:00 คุยกันเรื่องงานแบบนี้เหมือนเดิมกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: สวัสดีวันอังคารทำงานแล้วอย่าลืมแบ่งเวลามาให้คนที่เรารักบ้างนะคะแค่ข้อความสั้นๆก็อาจทำให้ใครบางคนยิ้มได้เขาอาจจะรอแชทจากเราอยู่ก็ได้นะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เสมอต่อเจลอโลเสมอต่อตัวจริงผิวช้ำนาน
6: เสมอต่อเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องเสมอต่อ
5: เสมอต่อกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
5: เสมอต่อเจลอโลเสมอต่อตัวจริงผิวชำนาญ
6: เสมอต่อเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องเสมอต่อ
5: เสมอต่อกินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: พรุ่งนี้ครบทีมนะครับสำหรับพุทธทอล์กพุทธโธครับใครที่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีเรื่องหนักอกหนักใจมีปัญหาอยากจะปรึกษานะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมพรุ่งนี้สแตนบายรอคุณผู้ฟังอยู่แล้วครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มพุทธทอล์กพุทธโธที่เบอร์02-665-8373หรือว่าส่งข้อความมาหาพวกเราก่อนก็ได้ครับในอินบ็อกซ์ Facebook EFM Station พรุ่งนี้เจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรครับ
0: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: ก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: BFM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินนอสปูนนะครับ1เพลงใหม่เลือกมาแนะนำวันนี้ครับมาจากไทม์ไทยคุณผู้ฟังฮะเป็นเพลงจังหวะ R&B นะฮะเซ็กซี่เซ็กซี่ตามแบบฉบับของไทม์ไทยเลยชื่อเพลงว่าวันติงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้คำว่าอะไรนะเซลนะเซลนะทั้งเนื้อเพลงแล้วก็ MV อยากให้ไปดู MV มากๆเซลมากๆ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn

TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: BFM Playlist of the Week
1: New Entry
2: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติ
3: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับที่ประชุมสภาวาระพิจารณางบประมาณปี2570ยังดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่วันที่2นะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ตามข่าวกันต่อนะครับที่ประชุมงบปี2570วันที่2นะครับสสฝั่งรัฐบาลเสนอแนะจัดสรรงบประมาณด้านสังคมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับขณะที่สสฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดมีน้อยลงติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ครับ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เข้าสู่การอภิปรายวันที่2ของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่1โดยเมื่อเริ่มการอภิปรายสสจากพรรคภูมิใจไทยอย่างนายวรายุทธ์จงอักษรบอกว่าวิกฤตของประเทศไทยขณะนี้หลายคนมองข้ามซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพราะสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศไทยและขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนเด็กแรกเกิดน้อยลงทุกปีและมีจำนวนประชากรที่ไร้แรงงานและลดลงค่ะทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสมัยใหม่ดังนั้นงบประมาณด้านสังคมจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าหากมีการลงทุนในระยะนี้สิ่งที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส่วนตัวก็มองว่ามีความถูกต้องอยู่แล้วในสถานการณ์นี้แต่ประเด็นของผู้สูงอายุประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญประกอบเข้ามาด้วยหากพิจารณาปรับปรุงให้เบี้ยผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าหัวละ1,000 บาทจะทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้น54,000 ล้านบาทโดยที่จะสอดคล้องกับสภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นแต่เกณฑ์การให้ควรที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำและสามารถสร้างรายได้โดยไม่ใช่การให้เปล่าและควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการต่างๆสามารถรับผู้สูงอายุเข้าทำงานได้จากนั้นสส.อรทัยเกิดทรัพย์จากพรรคก้าวธรรมได้มองว่ารัฐบาลกำลังใช้งบลงทุนไม่ตามเป้าและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจปี2570จะขยายตัวมากกว่าปี2569แต่การจัดสรรงบประมาณกับส่วนทางการขณะที่งบประมาณรายจังหวัดนั้นก็ต้องรองบประมาณและได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางซึ่งอาจจะทำให้การพัฒนาและการตัดสินใจในส่วนของท้องถิ่นเกิดความล่าช้าได้และเห็นควรว่ารัฐบาลควรต้องคิดใหม่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณแบบรายจังหวัดสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4408นะครับลงพื้นที่เดินเท้าเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมให้บริการด้านสุขภาพและแจกเวชภัณฑ์ตามโครงการหมอเดินเท้าสร้างความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามรายงานจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4408ลงพื้นที่เดินเท้าพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมบริเวณรอบฐานปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบและรับฟังปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและนำยาเวชภัณฑ์ผงโรยเท้ารวมถึงยากันยุงแจกจ่ายให้กับประชาชนตามโครงการหมอเดินเท้าเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงด้านสุขภาพการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีลดความหวาดระแวงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐอันจะนำไปสู่ความสงบสุขและความร่วมมือที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: โลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12-30 มิถุนายน 2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
4: ่ EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

ื่อถูกค้นพบฟรีแฮนด์ครับเปิดต้นชั่วโมงที่2มานะครับ 11:12 นชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับอัปเดตผลบอลกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับถือว่าเป็นการล้มยักษ์อีกคู่นึงนะครับโมร็อกโกครับชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์ไปนะครับก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับนี่แหละหลายคนก็

ูบอลแล้วก็สังเกตเห็นนะทีมที่เล็กกว่าชนะทีมที่ใหญ่กว่าบางทีเนี่ยเราเอามาปรับใช้กับชีวิตเราก็ได้นะคุณฟังบางทีเราเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆนะครับลองสู้กับมันสักนั่งนึงคุณฟังครับผมเชื่อแบบนี้นะว่าการที่เราสู้กับอะไรสักอย่างนึงแบบสุดตัวเนี่ยความสำเร็จหรือว่าชัยชนะเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งคนที่พยายามเสมอ

0: เรื่องมาบอกต่อคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ใช้ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับล่าสุดครับรฟม.เปิดทดสอบให้บริการลานจอดรถใหม่นะครับในเส้นทาง MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงเพื่อกระตุ้นครับให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถส่วนบุคคลมากขึ้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของปัญหาการจราจรและก็ฝุ่น PM 2.5 นะครับรวมไปถึงพร้อมติดตั้งระบบ MRT Smart Parking ด้วยนะครับมาดูกันหน่อยคุณผู้ฟังว่ามีลานจอดรถที่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับ MRT สายสีน้ำเงินนะครับมี2ที่นะครับก็คือลานจอดรถสถานีอิสรภาพบริเวณทางออกที่1แล้วก็ลานจอดรถสถานีท่าพระบริเวณทางออกที่1นะครับส่วนสายสีม่วงครับมี1ที่นะครับก็คือลานจอดรถสถานีสะพานพระนั่ง9โดยบริเวณทางออกที่2ครับจะมีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์1ลานนะครับแล้วก็ทางออกที่3มีพื้นที่จอดรถ1ลานนะครับโดยรฟม.ครับจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้ร่วมทดลองใช้บริการระหว่างวันที่1จนถึง31กรกฎาคม2569นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เนาะตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อทดสอบความพร้อมของระบบแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถแก่ประชาชนสำหรับค่าบริการนะครับกรณีที่จอดไม่เกิน48ชั่วโมงไม่คิดค่าบริการนะครับแต่ว่าถ้าเกิน48ชั่วโมงขึ้นไปจะคิดค่าบริการรถยนต์อยู่ที่100บาทต่อวันแล้วก็จักรยานยนต์อยู่ที่50บาทต่อวันนะครับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้หลายช่องทางเลยครับเมื่อจะเป็น LINE ID นะครับ @mrtaparking หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน mrtaparking นะครับเว็บไซต์ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับเว็บไซต์ของรฟม.ครับ www.mrta.co.th หรือว่า call center นะครับสามารถโทรไปได้เลยที่เบอร์02-716-4044รฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: สัปดาห์นี้ Fandom Life ต้อนรับแจนและก็จริงๆนะครับผมจากบ้าน GMM TV นะใครที่อยากจะเขียนแฟนฟิกชันส่งให้กับแจนและก็จริงๆนะครับช่องทาง X ของเราครับ EFM Station และเดี๋ยววันพฤหัสนี้ฟินไปพร้อมกัน 2:30 น. ถึง 4:00 น. EFM Fandom Life กับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: ุดทอกฟุดทัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ปิดทัวร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพุทธทอล์คพุทธทัวร์ครับขอบคุณทั้ง3โรงเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวมินทราชินุทิศบดินทร์เดชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและก็อัสสัมชัญคอนแวนท์ที่เพิ่งไปมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้องๆน่ารักแล้วก็คุณครูน่ารักทุกคนเลยนะครับแน่นอนว่าน้องๆโรงเรียนไหนอยากจะให้พี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับบุกไปถึงโรงเรียนเอาเซฟโซนไปถึงพื้นที่ของน้องๆเลยนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของเราได้นะครับ EFM Station เผื่อทัวร์รอบหน้าจะได้แวะไปที่โรงเรียนน้องๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเรานะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปบาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมให้กำลังใจและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานด้วยคำพูดเสริมสร้างแรงใจเพื่อ boost energy กันนะครับหันไปบอกเพื่อนข้างๆเลยว่าสู้ไปด้วยกันนะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อยอีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อยอีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อยอีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฮู้ฮู้
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเ
0: รเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: รอ่อยอีไอเร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อยอีไอเร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อยอีไอเร
0: พิเศษอย่างที่คิดเ
1: ร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
7: บางทีจะว่าปังก็
8: แอปพูดดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
9: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
8: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
10: นี่น่ะหรอ
11: นกนภา
8: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโชว์ออก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: พุทธอกพุทธโธ
13: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
14: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยอ่ะบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: 11โมง42นาทีเริ่มมีเมนูส่งเข้ามาแล้วนะครับคุณเพชรนะคะประจำของเราส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ทานผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งตัวใหญ่ๆปิดท้ายด้วยขนมถ้วยโอ้โหคุณเพชรทานแซ่บทุกวันเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานน่าจะเป็นต้มข่าไก่กับยำปลาสลิดนะคุณเพชรนี่ทานข้าวอร่อยทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเมนูเลยคุณฟังเดี๋ยวค่อยๆทยอยอ่านให้ฟังเผื่อเป็นเมนูเป็นไอเดียในเที่ยงนี้นะครับรวมไปถึงคุณฟังมีเมนูในใจหรือยังเที่ยงนี้ส่งมาบอกกันหน่อยหรือว่าคิดเมนูไม่ออกคิดเพลงออกส่งเพลงมาก่อนแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟิน

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: มาคืนนี้ใครที่ชอบฟังเรื่องผีเรื่องราวหลอนๆนะครับเตรียมตัวกันได้เลยครับเพราะเราต้อนรับคุณเจนและคุณลูกนัท The Ghost Radio นะครับมาพร้อมเรื่องหลอนแน่นอนรวมไปถึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่านะครับ02-665-8373หรือว่าอินบ็อกซ์ใน Facebook ของเรามาก่อนก็ได้ที่ FM Station คืนนี้เจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดขออภัยครับคืนนี้เจอกันนะครับกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสใกล้เที่ยงและหิวข้าวตาเริ่มลายแล้วคุณผู้ฟัง
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับขนมจีนน้ำยาน่าสนใจเหมือนกันยิ่งเป็นบุฟเฟ่ผักนะคุณผู้ฟังชอบมากเลยนะกินขนมจีนและบุฟเฟ่ผักนะครับแล้วก็มีกะเพราเป็นแบบว่าเพลนๆนะคุณผู้ฟังกะเพราหมูสับนี่ถือว่าเป็นเบสิกเลยสำหรับชาวฟิตแบบพวกเรานะครับทานอะไรก็ขอให้ทานอร่อยทุกอย่างคุณผู้ฟังครับเจอกันพรุ่งนี้10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสมเด็จพระสังฆราชทรงงดพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569เพื่อทรงฟื้นฟูพระอนามัยและศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศเรื่องสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดพระกรณียกิจเพื่อทรงฟื้นฟูพระอนามัยจากพระอาการปวดพระปริศดางหรือปวดหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2569ติดตามรายละเอียดจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
12: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569เพื่อให้สาธุชนทราบโดยทั่วกันโดยสืบเนื่องจากทรงมีพระอาการปวดบริเวณพระปิดสดางหรือหลังขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแม้คณะแพทย์จะถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นแล้วแต่ด้วยปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาคณะแพทย์จึงขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจอีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดเสด็จออกรับการถวายสักการะเพื่อหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานและฟื้นฟูพระอนามัยยกเว้นพระกรณียกิจสำคัญที่จะประเมินเป็นรายกรณีในการนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบตามคำแนะนำของคณะแพทย์พร้อมมีรับสั่งอนุโมทนาในความห่วงใยและโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตแก่สาธุชนทุกท่านด้วยสราวุธจอกลมรายงานครับ
7: ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับเป็นนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช.3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้เพื่อวางกรอบพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพร้อมยกคำร้องที่ขอให้สั่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยชี้ว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์มีอะไรกันครับ
13: ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีจริยธรรมของอดีตและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร44คนของพรรคก้าวไกลจากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยโดยระบุว่าผู้คัดค้านทั้ง44คนกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากการร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยผลการพิจารณานัดแรกองค์คณะผู้พิพากษา5คนมีคำสั่งกำหนดวันไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องคือปปช.จำนวน17ปากรวม3นัดได้แก่วันที่25สิงหาคมวันที่22กันยายนและวันที่27ตุลาคม2569โดยมีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นผู้แทนฝ่ายผู้ร้องเข้าร่วมการพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านมีอดีตส.ส.และส.ส.เดินทางมาศาลด้วยตนเองบางส่วนรวม8คนขณะที่แกนนำส่วนใหญ่ได้มอบหมายทนายความเป็นผู้แทนในการพิจารณาคดีนอกจากนี้ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องของนายนพรุตวรชิตมุทิคุณอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ที่ขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนผู้คัดค้านที่35หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยศาลเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีจึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาได้และไม่มีเหตุอื่นเพียงพอที่จะมีคำสั่งให้นายณัฐพงษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวนิพนธ์ชัยยพฤกษ์รายงานครับ
14: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
7: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์0648694547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปลายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายนค่ะ2569นะคะดิฉันมาศ ณัฐมนต์ ปัฒนานัทค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรยังมีทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับทีมแอดมินด้วยซึ่งก็คอยดูแลในเรื่องของการตอบเพจนะครับอาร์มี่เรดิโออยู่เนี่ยนะฮะ
1: ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเข้ากับชื่อรายการรู้รักสามัคคีนะคะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เร็วจริงๆนะคะ30มิถุนายนแล้วด้วยเมื่อวานมีเรื่องราวเกิดเหตุที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างถี่เลยนะคะทั้งเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีแล้วยังมีเหตุระเบิดท่อลอดถนนที่ตากใบอีกนะคะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนี่เห็นบอกว่าบาดเจ็บไปทั้งสองท่าน
0: นะคะ
1: โอ้เนี่ยแล้วก็ล่าสุดค่ะทางเลขาสมช.เนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ยอมรับแล้วว่าเชื่อมโยงกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นว่าวันที่9ถึง10กรกฎาคมค่ะคุณณัฐา
0: แล้
1: วคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีจะเตรียมบินเลยแล้วนะคะไปมาเลเซียไปถกเรื่องการแก้ปัญหานี่แหละว่าจะทำยังไงคุยกับประเทศเพื่อนบ้านเรา
0: ครับก็ต้องพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็เห็นภาพแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับก็โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มีเวลาได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็สำหรับวันทุกวันอังคารค่ะก็พบกับอาจารย์ชัยยายิ้มวิไลมีข่าวสารดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะ
0: ครับวันนี้ก็ติดตามกันทั้งรายการนะครับมีความเคลื่อนไหวมีมูฟเมนต์ต่างๆมาฝากกันอย่างแน่นอนรวมถึงท่านอาจารย์ชัยยาเนี่ยเห็นท่านบอกว่าก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอฟังกันคุณผู้ฟังครับเอามาเริ่มกันที่ต้นรายการเนี่ยนะครับไปดูกันที่ฝรั่งเศสกันหน่อยเนี่ยนะฮะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะครับซึ่งหมายกำหนดพระราชหมายกำหนดการเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่2กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีต้อนรับเสด็จอย่างเป็นทางการที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาริสที่กรุงปารีสนะครับโดยมีทางด้านของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภรรยาเฝ้ารอรับเสด็จนะครับในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาริสนะคะเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกนะคะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และก็การทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในก็เป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาริสนะคะมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสแล้วก็อาคารโดมเดแซงวาริสซึ่งก็จะเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ค่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: กับเมื่อเสร็จสิ้นพิธีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบปะหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งในโอกาสนี้นะครับพระองค์ได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้มีการนำมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นพระราชสารทองคำนะครับจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3นะครับซึ่งเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2404นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสด้วยซึ่ง เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2399และสัตยาบันของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2399ด้วยนะครับทั้งหมดก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับ
1: ยาวนานจริงๆนะคะ
0: ใช่ครับ
1: 170ปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะต่อไปค่ะมีข่าวจากทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะเป็นประธานการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนขับเคลื่อนการบูรณาการแก้ไขภัยคุกคามชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็ถือว่าการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมครั้งสำคัญเลยที่กองทัพเนี่ยจะได้ลุยซิลชายแดนนะคะแล้วก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบอะไรปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มันเยอะมากเลยนะคะปราบไม่หมดสักทีค้ามนุษย์แล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่29มิถุนายนเวลา 13:30 นศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดก็จัดการประชุมที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะที่อาคารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมในส่วนของกองทัพบกเราก็ท่านผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมประชุมด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่212/2569นะครับเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเป็นการขับเคลื่อนนะครับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงชายแดนและนโยบายความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการกำหนดแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างที่คุณมารัฐมนตรีบอกไปเลยเนี่ยนะฮะเรื่องของภัยคุกคามปัญหาการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ในส่วนของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดด้วยเนี่ยนะครับรวมถึงการกระทำความผิดกฎหมายข้ามชาติแล้วก็การดำเนินการตามประกาศเนี่ยนะฮะก็มีการดำเนินการมีการพูดคุยกันในประเด็นดังกล่าวซึ่งการพิจารณาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชุมก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนในทุกมิติโดยเฉพาะการบูรณาการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานพลเรือนแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามตามแนวชายแดนในประเทศนะคะซึ่งก็ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในประเด็นต่างๆดังนี้นะคะ
0: ครับก็หลักๆมี4ประเด็นด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเนี่ยนะครับ2ก็คือการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในประเด็นนี้นะครับมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่3ต่อมานะครับ คือการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงและนโยบายความมั่นคงชายแดนนะฮะส่วนในประเด็นที่4ก็คือการเชิญผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติร่วมเป็นคณะผู้บริหารนะครับเพื่อให้สามารถบูรณาการแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: การกันครบเลยนะคะทุกส่วนเลยทั้งกฎหมายก็ต้องเข้ามาดูสำนักข่าวกรองก็ต้องมาร่วมกันด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้ค่ะก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนให้มีประสิทธิภาพภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างที่กล่าวมานะคะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการกันอย่างใกล้ ้ชิดเป็นเอกภาพแล้วก็ยึดประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนเป็นสำคัญเพื่อยกระดับการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามตามแนวชายแดนในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนดิฉันว่าดีตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากเลยลืมอีกหนึ่งอย่างสแกมเมอร์อีกนะคะ
0: เนี่ยนะเอามันเป็นภัยคุกคามที
1: ่
0: มัน
1: เกี่ยวข้องกับชายแดนด้วย
0: ในแต่ละวันก็เกี่ยวข้องกับชายแดนนะฮะถ้าชายแดนเราแข็งแรงนะครับมันก็จะหมดปัญหาเหล่านี้ซึ่งเขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับในทุกมิติเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
1: สนับสนุนค่ะเห็นด้วยเลยนะคะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่านะครับเป็นบทเพลงกลิ่นอายที่เกี่ยวข้องกับภาคใต
1: ้ทำไมเอากลิ่นอายภาคใต้ล่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีประเด็นในส่วนของภาคใต้มาคุยกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันสักแป๊บนึงฝากใจไปบ้านครับ

0: อันนี้ก็เป็นบทเพลงนะครับฝากใจไปบ้านนะครับซึ่งทำนองเพลงคุ้นหูนะคุณมาณัฐมนต
1: ์
0: นะครับเป็นทำนองเพลงตะลิกีปัสเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ถูกต้องครับนะครับก็เป็นทำนองเพลงพื้นบ้านเนี่ยนะฮะเสียงร้องโดยคุณอานัทนะครับก็เป็นบทเพลงที่อยากจะส่งกำลังใจไปในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็อย่างที่เราทราบกันเกิดเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนะครับก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกหน่วยงานในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหน่วยทหารหน่วยความมั่นคงเขาก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราได้แจ้งข่าวเรื่องของระเบิดสถานีบริการน้ำมันที่ยะลาแล้วก็ปัตตานีปรากฏว่าเมื่อวานนี้เวลาโดยประมาณนะครับ 11:41 น.
1: ช่วงก่อนเราจัดรายการนะ
0: แป๊บเดียวเองเนี่ยนะฮะได้เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสปอมนะครับฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยกันเนี่ยนะฮะ
1: แต่ก็รู้สึกตัวดีทั้งคู่นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะภายหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ชีพนะคะก็ได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พร้อมให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็มอบหมายให้นายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเข้าดูอาการของผู้บาดเจ็บทั้ง2รายเป็นการเร่งด่วนก็สั่งดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เนื่องจากชาวมาเลเซียทั้งคู่นะคะเดินทางมาเพื่อมาท่องเที่ยวอย่างพื้นที่นะมาท่องเที่ยวแล้วมาเจอแบบนี้นะคะ
0: โอ้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับใครจะนึกอ่ะคุณว่านัทมนต์ขับรถอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะอยู่ๆถนนระเบิดขึ้นมาจากการที่ผู้ก่อเหตุนะครับได้มีการรอบวางระเบิดไว้เนี่ยนะครับซึ่งภายหลังจากการเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาได้มีการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อเป็นการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เช่นกันค่ะแต่เป็นช่วงเวลา 18:30 น.นะคะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรตำบลเขาตุมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ก็ให้การต้อนรับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมประชุมกันเร่งด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมอบข้อสั่งการในการยกระดับมาตรการควบคุมเรื่องของพื้นที่นะคะทุกพื้นที่เลยต้องคุมเข้มกันเลยค่ะ
0: ครับก็แม่ทัพภาคที่4นะครับท่านก็เน้นย้ำการขับเคลื่อนหมู่บ้านปลอดภัยให้เป็นกลไกสำคัญเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่นะครับก็ให้ในอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นแกนกลางในการบูรณาการกำลังร่วมกับทหารตำรวจและภาคประชาชนจัดระบบเวรยามทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเช่นโดรนตรวจการเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพิ่มเติมเสริมมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับส่วนผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนนะครับให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสิ่งที่ผิดปกติในพื้นที่รวมทั้งกำหนดพื้นที่นำร่องในอำเภอชายแดนเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ครับ
1: ค่ะด้านนายรัชชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็ย้ำให้ทุกพื้นที่บูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจค้นควบคู่กับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับผลักดันแนวทางหมู่บ้านปลอดภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกอำเภอโดยให้ในอำเภอแล้วก็ปลัดอำเภอเนี่ยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่เน้นการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจัดระบบเฝ้าระวังร่วมกับผู้นำชุมชนหรือว่าอสม.แล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาพร้อมกันนี้นะคะก็ได้สั่งกำชับให้ดำเนินการปฏิบัติพร้อมกันทุกอำเภอในลักษณะยุทธการเชิงรุกเพื่อยกระดับความการควบคุมพื้นที่ให้เห็นผลอย่างชัดเจนควบคู่กับการพัฒนาในพื้นที่อำเภอชายแดนทั้ง12อำเภอเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนโดยเน้นให้ปัญหาเนี่ยจบในระดับหมู่บ้าน จบในระดับเล็กๆคือหมู่บ้านผ่านกลไกฝ่ายการปกครองเป็นสำคัญค่ะ
0: ก่อนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของในที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าว่าอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ยืนยันนะครับว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในดำเนินการตลอด24ชั่วโมงก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนะครับมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็วที่สุดด้วยพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสบุคคลต้องสงสัยหรือว่าวัตถุต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงและอุ่นใจอย่างยั่งยืนครับ
1: เราก็พูดกันทุกวันเมื่อวานเราก็พูดนะเรื่องสายด่วนนี่แหละนะคะ1341ช่วยกันแจ้งกันก็มีพี่น้องประชาชนหลายคนที่เป็นเหมือนภาคประชาชนที่สำคัญเป็นแรงที่ช่วยเจ้าหน้าที่นะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถจับคนร้ายได้นะคะก็ต้องขอบคุณประชาชนทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนด้วยค่ะอันนี้ผ่านไปแล้วเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาทางนี้กันบ้างนะคะเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่วงของศาสตราจารย์ดร.ชายายิ้มวิไลนะคะสำหรับเมื่อวานค่ะมันมีเรื่องที่พูดคุยกันมากเลยที่มีการประกาศเขาใช้คำว่าง่ายๆเลยคือฟิวที่บ้านหนองจานจริงๆแล้วก็คือการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบในบ้านหนองจานนั่นแหละนะคะก็กรณีนี้ก็มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงค่ะมีการห้ามประชาชนเนี่ยออกนอกพื้นที่นะมีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานห้ามออกตั้งแต่6โมงเย็นของเมื่อวานจนถึง6โมงเช้าวันนี้โดยให้เกิดผลทันทีแล้วก็มีการวางลวดหนามหนาแน่นด้วยตื่นตระหนกกันใหญ่เชื่อมโยงว่าเอาแล้วสิไทยกับกัมพูชาจะลบกันหรือเปล่า
0: ครับก็มีการชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรานำมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการเนี่ยนะครับแต่ช่วงนี้ดูเหมือนติดต่อกับท่านอาจารย์ชยาได้
1: แล้ว
0: นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวพบกับท่านอาจารย์ชยากันเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันในช่วงบ่ายๆเนี่ยนะครับเกือบจะค่อนๆบ่ายนะฮะก็เรื่องของประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับทุกช่วงกลางวันวันอังคารแบบนี้เดี๋ยวเรานำมาอัปเดตในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนนะครับท่านอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแดนและคุณนัทธาอยู่ไหมครับ
0: อยู่ครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณแดนคุณนัทธาครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับต้องขอชี้แจงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนะครับเสด็จไปที่ประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับเฉลิมฉลองครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยนะครับก็ทั้งสองพระองค์ก็เดินทางโดยเครื่องบินคลาสสิกนั่งของบริษัทการบินไทยนะครับก็เที่ยวบิน TG8886ถึงท่าอากาศยานก็นานาชาติปารีสออร์ลีที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับนั้นที่นั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยนะครับก็นายโลรองดูเนสเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของประเทศฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ข้าราชการระดับสูงทั้งเข้าฟูนรับเสด็จนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินทหารกองเกียรติยศนะครับแล้วก็เสด็จไปที่พักที่โรงแรมเลอเมอริสที่กรุงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็จัดเตรียมถวายนี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับสำหรับ170ปีการทูตไทยฝรั่งเศสเนี่ยจากมิตรภาพสู่อนาคตยั่งยืนเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นวาระประวัติศาสตร์ที่ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มมีการเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตยังเป็นทางการเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนี่ครับซึ่งถูกแต่งตั้งสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างมิตรไมตรีที่ดีเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามมาคุยกันถึงเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยครับก็แน่นอนนะครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็นอนมานำคะแนนโด่งเลยเนี่ยนะครับในสมัยที่2คะแนนได้ 1.3 ล้านกว่าแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับคุณแนนคุณรัฐาครับก็ถือว่าเป็นนายกน้อยของกรุงเทพของประเทศไทยเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็ได้คะแนนอย่างที่ผมได้เรียนในเบื้องต้นเนี่ย 1.3 ล้านของคะแนนอันดับ2เนี่ยดร.มลิกาเนี่ยก็เราไม่เคยมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเบอร์2กันมาก่อนเลยเนี่ยนะครับมีแต่ผู้ชายมาโดยตลอดเราน่าจะได้ผู้หญิงสักครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ก็อาจารย์ชัชชาติก็เรียกว่าได้คะแนนมาเป็นอันดับ2เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละก็ลองดูนะครับเพราะว่ามาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะฟิตดูดีแต่ครั้งนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าในการมาเป็นผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เนี่ยท่านต้องทำงานหนักอย่างมากเนี่ยนะครับเพราะว่าการมาในครั้งนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าต้องรู้สึกว่าถือว่าเป็นผู้ที่ได้เดินทางขึ้นเวทีขอบคุณทักทายทุกท่านเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าตนดูเหมือนไม่รู้สึกว่ามีชัยชนะต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปต้องทำงานหนักหลังจากนี้เนี่ยจะต้องใช้ชีวิตเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญบอกกับทีมงานเหมือนว่าถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นครั้งนี้เนี่ยงานที่หนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าประชาชนมีความกดดันกับเราเยอะฉะนั้นเราต้องทำงานตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเอาแผนทั้งหมด260แผนทำมาเป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับจัดอันดับความสำคัญแล้วทำแผน100วันแรกว่าต้องทำอะไรบ้างที่แน่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ต้องแยกในเรื่องการดำเนินงานสิ่งที่ต้องแยกเอามาใช้ตอนต้นก่อนทั้งนี้พี่น้องประชาชนในช่วงเลือกตั้งเนี่ยแต่สังเกตนะครับว่าการทำงานเนี่ยต้องปราบปรามในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต้องทำอย่างนี้อย่างเข้มข้นเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่าเฝ้าติดตามดูแต่เป็นเรื่องแปลกนะครับคุณแนนคุณนัทธานครับก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ไปจับในเรื่องความสนใจในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสก.เนี่ยมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าเกาะติดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปส่วนเกินการเลือกตั้งที่ผู้ในเรื่องนายกเมืองพัทยาเนี่ยแน่นอนนะครับคุณปรเมศก็นอนมานะครับก็ได้สรุปผลคะแนนเนี่ยนะครับคุณปรเมศงามวิเชษเนี่ยแชมป์เก่ารักษาเก้าอี้เดิมนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณสันศักดิ์จรูญงามวิเชษเนี่ยนะครับก็ท่านรู้จักกับผมดีก็ท่านเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสายนี้เป็นสายกำนันเปาะบ้านใหญ่นะครับจังหวัดชลบุ
0: ร
2: ี
0: ก็
2: คุณเคยได้อ่านคุณปลื้มผมก็แสดงความยินดีกับท่านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านบอกว่าแล้วว่าหลังพี่มาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมจะเอาเวลาที่ไหนไปเที่ยวเนี่ยนะเพราะว่าสัมภาษณ์รายการวิทยุวันนี้กองทัพบกพรุ่งนี้กองทัพไทยทำรายการโทรทัศน์เนี่ยนะครับ ก็คุณปรเมศดำรงตำแหน่งเมืองพัทยาครบวาระ3ปีแล้วได้รับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประวัติของท่านเนี่ยท่านก็ได้รับเป็นรองนายกเมืองพัทยามาเก่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจากนั้นปี2543ได้นั่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ขอหน้านั้นเนี่ยแจ้งเกิดเป็นส.ส.ครั้งแรกเมื่อปี2549โดยรับชนะในการเลือกตั้งนั่งเก้าอี้ส.ส.เขตชลบุรีในเขต7ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขต7ชลบุรีสมัยที่2เนี่ยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นในเรื่องของเข้ามาสู่ในเรื่องพรรคพลังชนแล้วก็เข้ามาซบอกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยซึ่งมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มเป็นรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูกันว่าฝีไม้ลายมือทั้งนายกเมืองพัทยาทั้งผู้ว่ากทม.จะเป็นอย่างไรนี่นะครับถ้ามีเวลาเหลืออยากจะเล่าถึงเรื่องของไทยติดอันดับเป็นเมืองที่ผู้สูงวัยเนี่ยมาเป็นอันดับ2นะครับประเทศอันดับ1เนี่ยคือเวียดนามประเทศอันดับ2คือประเทศไทยประเทศอันดับ3คือมาเลเซียนะครับที่นักแม้ทั้งริกสไตเนี่ยเชฟชื่อดังเนี่ยมาพักอยู่ที่ชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่คนเดียวขับรถ ขับรานะครับแล้วก็มาอยู่เมืองชลบุรีเมืองระยองเมืองจันทบุรีเนี่ยเพราะว่าชอบอาหารทะเลอย่างมากมายเนี่ยนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับที่27นะครับอันดับที่27ของโลกที่เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็บอกว่าผมก็สูงวัยพอสมควรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็อาจจะไปอยู่ที่เขาใหญ่ที่บักช่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามมาต่อไปเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งทางด้านการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงวงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคนต่างชาติมาเมืองไทยทีไรก็ติดใจเรื่องอาหารมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยครับทั้งชาวอินเดียอะไรต่างๆส่วนเรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยก็ยืดเยื้อเหลือเกินครับคุณนายคุณนัทธาครับก็เราก็คงต้องเฝ้าดูแต่ไม่กระทบกระเทือนต่อเมืองไทยครับนี่พอเป็นข่าวคราวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังครับคุณแดงคุณนันตาครับ
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตนะฮะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับก็สืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ครับของกองกำลังบูรพาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เป็นการที่
1: ก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสร้างประเด็นต่างๆนะคะก็เลยต้องมีการกำหนดประกาศอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยไปทำกิจได้ตามเวลาที่กำหนดค่ะ
0: ครับก็คงต้องรำลากันนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเลขาสมช.เผยนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือแก้ปัญหาชายแดนใต้และนายสุชาติชมกลิ่นนะครับยืนยันยังไม่เซ็นอนุมัติตัดพื้นที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโนดขั้นตอนยังอีกยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเลขาสมช.ระบุเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีเชื่อมโยงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับพร้อมเผยว่านายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีที่สาขาถนนสาย15ที่ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นั้นส่วนตัวยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงกันพร้อมขอให้ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทั้งนี้สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้เลยหรือไม่นั้นนายชัดชัยมองว่าจากการรับรายงานเบื้องต้นยังไม่เห็นชัดว่าเป็นบุคคลใดแต่เชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพราะมีวิธีปฏิบัติคล้ายกับปั๊มน้ำมันอื่นๆที่เคยเกิดเหตุมาก่อนหน้านี้ส่วนได้รับการพูดคุยจากฝั่งมาเลเซียด้วยหรือไม่เลขาธิการสมช.ระบุว่ามาเลเซียตอนนี้เน้นไปที่การควบคุมชายแดนขณะเดียวกันก็ได้มีการปิดท่าข้ามต่างๆและพยายามควบคุมการเข้าออกจึงสะท้อนว่ามาเลเซียให้ความสำคัญกับบริเวณชายแดนมากซึ่งเราอยากให้มาเลเซียให้ความสำคัญแบบนี้มานานแล้วจึงถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะได้ร่วมมือกันซึ่งในวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้รัฐมนตรีจะเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อพูดคุยในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้นะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยังได้เปิดเผยถึงกรณีล่าสุดที่กองกำลังบูรพาได้ประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าไม่ได้มีการสู้รบนะครับยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมแต่เป็นการเตรียมการของฝ่ายทหารตามปกติเพื่อควบคุมคนเข้าออกขณะเดียวกันก็ได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ตลอดแม้มีความเปราะบางแต่ก็ยังพูดคุยกันได้นะครับไปที่เรื่องของนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่หรือเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรลักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องการรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA เรื่องนี้มีการพิจารณามาตั้งแต่ปี2558ถึง2559นะครับซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลทั้งนี้การเก็บข้อมูลทำมาถึงปี2564ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นนะครับว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปี2564หรือไม่โดยกรมชลประทานได้เป็นเจ้าภาพหลักแต่จะดำเนินการได้นั้นต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่พร้อมย้ำว่าที่มีการสื่อสารออกไปว่าได้มีการอนุมัติให้สร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดแล้วนั้นเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดนะครับเพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ยังไม่ได้มีการเซ็นอนุมัติใดๆตามกรอบเวลานั้นยังเหลือเวลาอีกหลายปีครับ
4: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: ไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Number 15

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเมื่อกี้ Playlist of the Week นะคะเป็นอันดับที่15เป็นเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ซิงเกิลจาก Black Heart นั่นเองเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะคะก็เลยคิดว่าถ้าต่อเนื่องจากอารมณ์ของเพลงของ Black Heart เนี่ยถ้าเราสงสัยว่าใครสักคนหนึ่งเขาจะมีใจให้เราหรือเปล่ามันอาจจะต้องเริ่มต้นในการหาคำตอบด้วยกันเริ่มถามว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่มันเป็นไปได้ไหม

เหมือนคล้ายๆเป็นเพลงแห่งการ manifest อย่างแท้จริงเหมือนกันนะคิดแบบนี้ก็สบายใจดีเราไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้แต่ว่าเธอเป็นแฟนฉันแล้วนะคะงานจักรลานั่นเองสวัสดีทุกข้อความเลยนะคะมีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าปากร้องตามเพลงนี้ไปแล้วก็ปล่อยไปตามหัวใจ enjoy กับเพลงไปนะคะ

0: งานหวานๆจากน้องนุนิวนะคะแล้วก็นุนิวเขาเป็นอีกหนึ่งศิลปินด้วยนะคะใน Rookie Divos Concert เป็นคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองนั่นเองที่เปิดขายบัตรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังขายอย่างต่อเนื่องทาง Ticket Major ส่วนวันของคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นวันเสาร์ที่26กันยานี้นะคะเอามาบอกไว้เผื่อใครที่อาจจะแบบพลาดวันที่เริ่มเปิดขายบัตรไปตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรได้เรื่อยๆนะคะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ DJ Nan รัชดานะคะมาแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้เราอยู่ด้วยกันแบบฟิลเย็นๆฟิลแบบค่อยๆไป
2: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
0: เมื่อวานนี้ที่พูดถึงเรื่องของคุณโตที่เขาโทรมาเรื่องว่าแฟนชอบให้เกาหลังให้นานๆแบบเป็นหลายชั่วโมงเกาจนเลือดออกนะคะแล้วก็คุณหมอท็อปเนี่ยเขาก็ได้ให้ความรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางผิวหนังหรือเปล่านะคะหรือว่าโรคบางโรคเช่นอาจจะเป็นโรคทางเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะโรคทางจิตเวชอย่างเงี้ยหรอคราวนี้มีคุณฟังเขาแชร์มานะคะเขาบอกว่ามันมีจริงๆเนี่ยเพื่อนเขาคนนึงเป็นเหมือนกันชื่อว่าเขาเป็นโรคโรคแคะแกะเกาตอนแรกนันก็งงว่าเฮ้ยอันนี้มันมีชื่อโรคนี้จริงๆหรอสรุปคือมันมีจริงนะคุณผู้ฟังมันชื่อโรคแคะแกะเกาเลยนะคะก็คือเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเขาจะมีพฤติกรรมแคะแกะเกาจิกหรือว่าบีบผิวหนังตัวเองซ้ำๆโดยที่เขาจะควบคุมไม่ได้จะทำตอนที่รู้สึกเครียดหรือว่าวิตกกังวลโอ้เนี่ยใครจะไปคิดเนาะว่าพฤติกรรมที่เราจริงๆแนนก็เป็นเหมือนกันนะชอบให้คนเกาหลังเหมือนกันแต่ว่าพอมันเกาไปจนถึงขั้นเลือดออกแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมาดูแล้วแหละว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรนะคะพูดท้อพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธอกพุทโทสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันอังคารการเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะลองเริ่มจากอะไรเล็กๆที่ทำได้ในแต่ละวันเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเสมอ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
3: พาช็อปพาไปมู
4: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel GreatTogether.
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
9: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแสบ
10: ว
9: ัน
10: ไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
11: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
14: เมื่อคืนนี้นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรก็ชวนเปิดประเด็นสำคัญกับเรื่องประกันสังคมกับการคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรีนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวด้านรัฐสวัสดิการแล้วก็สิทธิแรงงานแล้วก็เป็นแกนนำทีมประกันสังคมก้าวหน้าด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกันตนทั้งฝั่งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยอย่าลืมไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะลงทะเบียนเพื่ออะไรลงทะเบียนเพื่อให้เราได้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการปฏิรูประบบประกันสังคมนะคะอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะเราเห็นแล้วเราไม่น่าอยากได้ปฏิทงปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีส่วนในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นได้แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะย้ำอีกทีภายใน15กรกฎาคมนี้นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
13: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกไหมว่าเราได้เจอกับใครบางคนที่เรารู้สึกใช่แต่ว่าไอ้ช่วงเวลาของชีวิตนั้นน่ะมันทำให้เราไปต่อกับเขาไม่ได้แล้วก็เกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่เจอกันไวกว่านี้นะคะนี่คือคอนเซปต์ของเพลงใหม่จากคริสพีรวัตรนั่นเองที่เพลงนี้เนี่ยได้แชมป์มายาราบมาแต่งเนื้อให้ด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้ถูกที่ผิดเวลา

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะวันนี้เช็คสุขภาพจิตคุณผู้ฟังหน่อยผ่านทาง inbox ของแอป Airtime ฟังฟินนะคะมี1ข้อความเขาบอกว่าวันนี้ซึมๆยังไงไม่รู้ขอเพลงที่ทำให้ช่วย move on จากความเศร้าให้หน่อยได้ไหมคะก็พยายามหาเพลงนะเพราะว่าจริงๆเพลงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าถ้าเพลงที่พูดถึงเรื่องของชีวิตเรื่องของความเศร้าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอยู่จำกัดเหมือนกันแต่ว่า1ในเพลงที่มันจำกัดนั้นเนี่ยนั้นว่าเพลงนี้เป็นอีก1เพลงที่ไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าส่วนตัวเวลาฟังเพลงนี้ทีไรแล้วรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นได้นิดนึง

อกจากข้อความขอเพลงแล้วนะคะมีข้อความมาทวงเพลงจากดีเจด้วยเขาบอกว่าวันนี้จะไม่ระบุชื่อเพลงนะให้คิดเอาเองว่าเพลงอะไรที่บอกบ่งบอกว่าเราคิดถึงคนคนหนึ่งมากๆแล้วถ้าไม่เห็นข้อความอีกไม่เปิดให้เนี่ยจะงอนจริงๆแล้วนะอูลักษณะเหมือนข่มขู่นะถามว่ากลัวไหมกลัวคนฟังไม่รักงั้นเปิดให้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
4: ก็น้ำตาลเร
3: เรเรเร
4: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
5: R E I เร
6: พอดีที่คิดเ
5: ร R E I
6: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
5: R E I
6: เรพิเศษอย่างที่คิด
5: เ
6: ร
5: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
3: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
3: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
4: R E I เร
5: พอดีที่คิดเร
4: R E I เ
5: รลงตัวอย่างที่คิดเร
4: R E I เร
5: พิเศษอย่างที่คิดเ
3: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
6: E F M playlist of the week
7: new entry
8: number 8
9: ข้าปรารถนาหัวใจขอและอย่าเป็น
10: อุสาสาง J C Jane
11: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
13: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
14: EFM News EFM NewsEFM New
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรัตรีประภาค่ะปปช.เดินหน้าตรวจสอบคดีทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นคาดใช้เวลาไม่เกิน6เดือนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ผู้ช่วยเลขาปปช.ยืนยันคดีทุจริตโกงข้อสอบท้องถิ่นเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเร่งสรุปสำนวนภายใน 1-2 สัปดาห์ก่อนเสนอคณะกรรมการตั้งคณะไต่สวนคาดใช้เวลา 3-6 เดือนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมย้ำหากพยานหลักฐานถึงใครจะดำเนินการโดยไม่มีข้อยกเว้นคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าหลังจากที่เลขาธิการปปช.ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและพนักงานไต่สวนเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินคดีขณะนี้การรวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้ล่าช้าเนื่องจากปปช.ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้รอบด้านก่อนแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นกระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้ปปช.ตรวจสอบข้อมูลไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและได้ตรวจสอบพยานหลักฐานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดแล้วส่วนประเด็นการจัดทำ TOR ยังอยู่ระหว่างการสอบพยานบุคคลและผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมโดยเลขาธิการปปช.กำชับให้เร่งสรุปสำนวนภายใน1สัปดาห์หรืออย่างช้าไม่เกิน2สัปดาห์ก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะพิจารณาตั้งคณะไต่สวนและดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รวมถึงตรวจสอบรายชื่อและเอกสารที่ตรวจยึดได้เพื่อเชื่อมโยงพยานหลักฐานให้ครบถ้วนโดยยืนยันว่าหากพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงไม่มีการละเว้นส่วนขั้นตอนการไต่สวนก่อนแจ้งข้อกล่าวหาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาว่ามีมติชี้มูลความผิดหรือไม่พร้อมย้ำว่าปปช.พร้อมรับข้อมูลหรือเบาะแสจากประชาชนเพิ่มเติมและจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมานิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านนายวรสิทธิ์เลื่อมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นที่พรุ่งนี้จะครบกำหนดการตรวจสอบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากเห็นถึงพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดที่ใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมีจำนวนกี่คนนั้นขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงเพราะสิ่งที่น่ากลัวคือหากวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดและเปิดเผยไปก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำไทยยกระดับความร่วมมือการค้าและพลังงานขณะนักท่องเที่ยวอิรักเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศในปีนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างทั้ง2ประเทศเปิดโอกาสขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกนอกจากนี้อิรักเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยรวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวอิรักเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีที่แล้วมีจำนวนกว่า 15,000 คนซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าจากปีก่อนทั้งยังช่วยส่งเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

0: fe
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ แนนค่ะเมื่อวานแนนเห็นข่าวนึงแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะคะคือที่เกาหลีเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Food Won't Come นะคะก็คือเป็นแอปที่เราสามารถสั่งอาหารจากแอปนี้ได้นะคะกดจ่ายตังค์ทำทุกอย่างได้เหมือนเวลาเราสั่งอาหารปกติเลยแต่ความพิเศษของแอปนี้ก็คืออาหารมันจะไม่มาส่งค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแอปที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ฟินจากการได้กดสั่งกดเมนูอาหารใส่ตะกร้านะคะแล้วก็เวลากดเหมือนแบบจ่ายตังค์เงี้ยจำลองมันก็จะขึ้นให้เลยว่าการสั่งของคุณครั้งนี้คุณจะต้องเสียเงินเท่าไหร่และแคลอรี่ของการสั่งครั้งนี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งบางคนก็คิดว่ามันอาจจะดีสำหรับคนที่ต้องการจะควบคุมอาหารใช่ไหมเพราะว่าบางทีเวลาที่เราสั่งเนี่ยมันง่ายไงแล้วก็เวลาหิวเนี่ยมันก็มักจะหน้ามืดเนาะอาจจะสั่งมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอีกแอปนึงที่มันก็เกิดขึ้นมันก็เป็นไอเดียที่บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่รู้ทำไปทำไมเพราะว่ายิ่งกดสั่งแล้วอาหารยิ่งไม่มาเนี่ยยิ่งหงุดหงิดไปกันใหญ่เลยนะคะก็เลยเอามาฝากกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งบนอีกมุมหนึ่งของโลกที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในไทยคงไม่มีแอปแบบนี้มั้ง

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: คุยกับหนุ่มๆ มาหลายอาทิตย์แล้วแฟนดอมสัปดาห์นี้ประเดิมเดือนกรกฎาคมด้วยสองสาวแจนจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกัน20:30พฤหัสนี้กับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ถึงจะเคยผ่านวัยมัธยมมาเหมือนน้องๆแต่ว่าพอได้อ่านคำถามที่น้องๆเขาถามไว้ในกิจกรรมพูดทอพูดทัวร์เนี่ยก็เซอร์ไพรส์กับหลายคำถามเหมือนกันนะคะมีคำถามนึงน้องอยู่ม.6นะคะน้องบอกว่าเพื่อนของแฟนเนี่ยมาบอกว่าเราไม่สวยเราควรจัดการยังไงดีคะโอ้พอแนนอ่านคำถามนี้ครั้งแรกเลยนะแว็บแรกเลยอะคำตอบที่เข้ามาในหัวคือขอดูหน้าเพื่อนของแฟนคนนี้หน่อยได้ไหมคนที่บอกว่าเราไม่สวยอะอยากเห็นหน้าเขาจริงๆแต่ว่าแนนเชื่อว่าพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลน่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้นะคะนี่คือพูดทอพูดทัวร์ที่พี่ๆเขาจะไปตามโรงเรียนต่างๆไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆแบบนี้นะคะสำหรับปีนี้ก็ไปกันถึง3โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอัสสัมชัญคอนแวนต์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วก็นวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาส่วนครั้งหน้าน้องๆอยากจะเจอกับพี่ๆน้องๆโรงเรียนไหนนะคะที่อยากจะให้พูดทอพูดทัวร์ไปที่โรงเรียนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ทาง Facebook Fanpage ของ EFMแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะคะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันอังคารวันนี้ไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเริ่มกันใหม่ด้วยพลังบวกนะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
8: มี

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องนี้ต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี่ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกันแล้วว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
4: คืนนี้สองทุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีไปพร้อมๆกันในอังคารคลุมโปง X แล้วก็หนึ่งเรื่องที่เราจะได้ฟังกันชื่อว่าเรื่องน้ำตาทรชนนะคะโอ้ชื่อเรื่องแบบดูดราม่ามากเลยเดี๋ยวคืนนี้มาฟังเรื่องนี้กันจากน้องเจนน้องลูกนัด The Ghost นะคะอังคารคลุมโปง X ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: คว้งเลยมาทำให้รู้สึกดีแล้วก็ไปนะคะดอกไม้ไฟจากวงเมอร์นั่นเองเอาไปอีกสักหนึ่งงานปิดท้ายอารมณ์เคว้งๆเหมือนกันเป็นอารมณ์ที่เราอาจจะเลิกลากับใครสักคนนึงไปแล้วแล้วก็อยากจะโทรหาเขาอยากจะได้ยินเสียงเขาแต่ว่าก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เนาะไม่รู้จะโทรหาใครจาก Yesterday's นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในอังคารคุ้มโปงนะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
7: แชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Whiff Whiffให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะปปส.เร่งแกะรอยกล่องปริศนาคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียเชื่อมีคนไทยอยู่เบื้องหลังพบติดต่องานผ่านเพจอวตารอ้างเป็นสินค้าโอท็อปสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: ยุงขยง
17: 1
16: แมลงขยับ
17: 2
16: เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวของพี่รมดูดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
5: ปปส.แกะรอยกล่องปริศนาคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเชื่อมีคนไทยอยู่เบื้องหลังเร่งกู้แชทพิสูจน์เจตนาตรวจค้นบ้านพักที่พะเยายังไม่พบสิ่งผิดปกติยังไม่ฟันธงร่วมขบวนการหรือไม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยถูกจับพร้อมเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียหลังแกะรอยกล่องพัสดุปริศนาที่ถูกส่งถึงคอนโดย่านกรุงเทพก่อนวันเดินทางพบภาพจากกล้องวงจรปิดคนขับกลับนำกล่องมาวางไว้ที่นิติบุคคลโดยภายในบรรจุกระเป๋าถือ12ใบก่อนตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนน้ำหนักรวมราว900กรัมเชื่อเป็นฝีมือขบวนการค้ายาข้ามชาติที่มีคนไทยร่วมอยู่เบื้องหลังพันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบชัดสนทนาพบแอร์สาวติดต่อรับงานผ่านเพจเฟซบุ๊กอบตานชื่อรถซึ่งประกาศหาคนรับหิ้วสินค้าไปประเทศออสเตรเลียโดยเสนอค่าจ้าง 8,800 บาทอ้างว่าเป็นสินค้าโอท็อปขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการกู้ข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างขนของหรือมีส่วนร่วมกับขบวนการหลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและห้องพักยังไม่พบสิ่งผิดปกติพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของครอบครัวที่จังหวัดพะเยาพบว่าไม่มีทรัพย์สินผิดปกติโดยปปส.ขอให้คนขับแก๊ปที่นำกล่องพัสดุมาส่งเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยเร็วพบว่าปีนี้พบการลักลอบส่งยาเสพติดไปต่างประเทศแล้วหลายสิบคดีโดยออสเตรเลียยังเป็นปลายทางสำคัญและยืนยันจะติดตามตัวผู้บงการมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: และล่าสุดนะคะมีรายงานว่าตำรวจออสเตรเลียรู้ตัวผู้ว่าจ้างแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าประเทศแล้วหลังสามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลของแอร์สาวไทยที่ถูกจับกุมโดยรอประสานปปส.เพื่อขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่ในไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงานพบว่าแอร์สาวคนดังกล่าวเดินทางมาออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้งโดยในวันที่เกิดเหตุเพื่อนร่วมเดินทางเห็นความผิดปกติของแอร์คนดังกล่าวที่จะคอยถามขั้นตอนการตรวจสัมภาระของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจนทำให้เพื่อนแอร์เกิดความสงสัยเนื่องจากผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้งไม่น่าจะไม่รู้ขั้นตอนการตรวจที่เมลเบิร์นตำรวจไซเบอร์บุกจับทลายรังแอดมินเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ที่แม่สอดรวบ2ผู้ต้องหาพบเงินหมุนเวียนกว่า70ล้านบาทต่อเดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์กองประกอบการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4เปิดปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสืบสวนพบใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ลาสเวกัส LV 177ซึ่งเปิดให้บริการช่วงกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลกเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนอนุมัติหมายศาลตรวจค้นในพื้นที่ตรวจค้นพบหญิงชาวเมียนมา2รายคือนางสาวทัศนาอายุ21ปีและนางสาวสินซานวยอายุ26ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบแชทและให้บริการลูกค้าของเว็บไซต์ดังกล่าวรับเงินค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทจากการตรวจสอบพบเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนสูงถึงประมาณ70ล้านบาทต่อเดือนเจ้าหน้าที่มีการตรวจยึดของกลางพร้อมส่งดำเนินคดีและขยายผลต่อไปไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสดีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ว
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู้
14: Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
15: ้ EFM DJ Playlist by
16: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นนะคะเราจะอยู่ยาวๆกันไปจนถึง 6:00 นเย็นเริ่มชั่วโมงนี้กับภาพจำนะคะต่อกันที่ถ้าเกิดมองใจนะคะแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันไม่แค่แล้วก็หน้าที่ฉันของน้องซาร่าที่เพิ่งมาคุยกันเมื่อวานที่อ้อมพูดว่ามาอีกแล้วคืออะไรเอาว่าพี่กวงจะเข้าใจแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังเราบ่อยๆจะเข้าใจว่าเมื่อไหร่ที่อ้อมพูดว่ามาอีกแล้วคือชื่อเพลงของ No One Else ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: คำว่ามาอีกแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าตัวเขามาอีกแล้วเพราะเขาก็ไม่ได้ว่างจะมาบ่อยๆแต่วันนี้เขาจะมาคุยกับเราแต่ประเด็นที่บอกว่ามาอีกแล้วคือเวลาเราเปิด No One Else เราจะได้พบกับความยาวของชื่อเพลงเป็นหนึ่งเรียงความ
2: ถูกต้องครับ
1: วันนี้อ้อมก็เลยคิดว่าอ้อมจะขอให้เขาเอาชื่อเพลงมารวมกันเป็นเพลงพี่กวงจำได้ปะอ
2: ้
1: อมเคยพูดว่าถ้าวันหนึ่งเขาเอาชื่อเพลงที่เขาเคยออกอัลบั้มออกซิงเกิลมา มาเรียงกันแล้วเล่นด้วยท่วงทำนองไหนให้มันออกมาเป็นเรื่องราวพี่กวงว่าดีไหมเขาจะด่าเราไหมพี่กวงว่าเขาจะด่าเราไหมสมาชิกทั้ง3คนเขาจะด่าเราไหม
2: เขาไม่ด่าหรอกเขาจะบอกอ๋อโทษทีเล่นไม่ได้
1: เออก็ซื่อ
2: ก็ไม่เป็นไร
1: แล้ววันหลังเรานัดกันใหม
2: ่
1: รบกวนฝากไปแล้วรอบหน้าซิงเกิลหน้ามาเนาะขอเล่นแบบนี้เพราะว่ามีความรู้สึกเพลงเขาอะรวมกันเนี่ยเฉพาะเนื้อเฉพาะชื่อเพลงอะ
2: น่าจะได้เพลงหนึ่ง
1: น่าจะได้เพลงหนึ่งแล้วมีความหมายหมดเลยนะ
3: ใช่ครับ
1: ถูกไหมยันถึงเพลงนี้ซิงเกิลล่าสุดนะคะที่เรียกได้ว่าก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่หลายคนก็คงดูแล้วก็ลุ้นไปด้วยดีใจไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขกับคนคนนี้เป็นของคุณแล้วมีน้องคัปเปอร์ด้วยนะคะเรียกได้ว่างานนี้จัดครบแล้วคัปเปอร์ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปอยู่กับ
2: ร
1: ุกกี
2: ้
1: ดีโวใครที่ยังไม่มีบัตรกดไปเราจะได้ไปเจอกับคัปเปอร์และเพื่อนฝูงมาคริส
2: น้องมาคริส
1: นูนิวน้องวอตาอูเก่งและแจ็คกี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ชั่วโมงนี้เจอ No One Else ไปก่อน
4: สวัสดีวันอังคารการจด To-do list แค่3เรื่องหลักช่วยลดความเครียดและเคลียร์งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับ
5: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM Fandom Life
10: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับผม
10: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แหละ
12: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอตใช่หรือไม่
11: ใช่ครับ
10: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
11: เอาความจริงไหมครับ
10: ใช่ค่ะ
12: ถามนอตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
11: ใช่ครับ
12: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
11: ใช่จริงครับผม
10: ทั้งตัวและหัวใจ
14: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: ผมขออนุญาตเฟดเพลงนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังนี่คือแค่มีเธอเดี๋ยวนะเวลาจะพูดชื่อเพลงวงเนี้ยต้องตั้งสติให้ดีทุกครั้งเลยแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกันแล้วเมื่อกี้ก็เปิดเพลงที่เอาจริงต้องเป็นวงที่ต้องทวนชื่อเพลงกับตัวเองตลอดเวลาเมื่อกี้ก็เปิดเพลงนี้ใช่ไหมน้องก็จะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เปิดคุณผู้ฟังจะได้ยินประโยคเดิมๆเสมอว่าเอ้ยอีกนิดเดียวก็เรียงความแล้วอีกนิดเดียวก็เรียงความและชื่อเพลงเนี่ยคนเรามันจะคิดชื่อเพลงที่มันยาวเป็นประโยคได้ไงเนี่ยตอบมาซิสวัสดีทั้ง3คนนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: รบกวนแนะนำตัวเลยครับผม
2: ครับผมนัตตี้ครับคนคิดชื่อเพลงครับ
0: ค่ะ
2: แบร์ไปเลย
1: โดยเลย
0: โอเคนัตตี้คิดชื่อครับ
3: ครับกุ๊กครับเล่นคีย์บอร์ดครับ
0: ครับ
4: ใหม่ครับสนับสนุนคนคิดชื่อเพลงครับ
0: โอเคฝ่ายสนับสนุนโอเคในลองบอกก็หน่อยด้วยเหตุผลอะไรทำไมเราถึงมีชื่อเพลงประหนึ่งประโยคที่ยาวด้วยนะบางทีเด็กเดี๋ยวนี้หรืออ้อมเองอ่ะเรานึกประโยคพูดเรายังพูดไม่ยาวเท่านี้เลย แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน
2: โอ้ยถ้าเป็นย้อนสมัยก่อนถ้าเป็นพี่ๆนูโวก็จะมีชื่อเพลงยาวเหมือนกันนะ
4: จริงเหรอ
2: เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย
0: เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลย
1: เจ็ดพยางค
2: ์ก็ถือว่าเจ็ดทั้งยาว
0: แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน11พยาง
2: ค์โอเคครับก็จริงๆแล้วครับเท้าความมาถึงตอนที่เราทำเพลงแรกที่เพลงว่า
1: เพลงแรกที่มีชื่อเสียงเราคือ
2: ต่อจาก
1: นี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น
2: ซึ่งเพลงนี้ครับจริงๆเราแต่งร่วมกับคุณแทนลิปตา
0: uh-huh.
2: แล้วทีนี้นะครับก็มีการส่งแคนดิเดตชื่อเพลงกัน
0: uh-huh.
2: ผมส่งดราฟแรกไปเป็นตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
0: ตั้งแต่วันที่ได้ดูเบาๆสบาย
2: เบาๆดูจำง่ายอะไรครับแต่ว่าเนื่องจากผู้ประพันธ์เนื้อเพลงครับเขาบอกว่าอยากได้ชื่อเพลงอีกที่มันดีแคชชี่กว่านี้หรือว่าประทับใจกว่านี้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ประชุมกันวันนั้น มันก็จะมีหลายชื่อมากครับที่ ผมคิดจนชื่อสุดท้ายผมคิดแนวประชดแล้วก็เป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งซึ่งสรุปใจความทั้งเพลงเลยครับ
0: ชื
2: ่อมันจะเป็นร้องว่าต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น
0: ที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยนี่คือมาจากการประชด
2: นิดนึง
1: แล้วเป็นที่ลำบากทุกคนตอนนี
2: ้แล้วพี่แทนก็เคาะว่าเอ้ยเอาเนี้ยแหละผมว่าจะดีเหรออะไรอย่างนี้ผมว่าลองดูครับ
0: ค่ะแล้วมันติดหูมากเลยนะคะ
1: มันดันดัง
0: ฮะใช่ค่ะทั้งตัวเพลงและตัวชื่อเพลงจริงๆน่ะถ้าเราพูดกันตามหลักภาษาไทย
2: ครับ
0: ประโยคนี้สำเร็จแล้วเล่าเรื่องทั้งเรื่องจบภายในประโยคนี้เลยชื่อผู้ชื่ออีกทีนะครับ
4: ต่อจากนี้ เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ต้องฟังเพลงแล้วก็ได
0: ้ถ้าเราจะเล่นประโยคนี้วนๆด้วยทำนองและเมโลดี้นี้มันจะออกมาเป็นท่อน A ได้ไหมคะด้วยความสามารถของโนวันเอลไหนลองได้ไหมคะ
4: ความที่แสบคือเป็นท่อนบริดจ์ใช่ไหมครับพี่อ้อม
0: ไหนลองสิถ้าเราจะวนนี่มันจะเป็น
4: ท่อนฮุกใช่ไหม
0: ท่อนฮุกเลยครับแล้วมีแต่เพลงนี้คุณผู้ฟังเพราะว่าความหมายทั้งเพลงเล่ามาทั้งหมดจบที่ประโยคนี้

0: จะเป็น
1: ได้ละเพลงใหม่โอเคเดี๋ยวไปแต่งใหม่
2: เนี่ยคนมันทำได้อ่ะผู้ฟังลองฟังดูดิเนี่ย4ประโยค
1: แล้วก็ฝืนด้วยนะ
2: วนอยู่แค่เนี้ย
1: ฝืน
2: เนี่ย A1 หรือฮุกก็ได้แล้วคนอื่นแต่งทับตายเนี่ยจบเพลงแล้วแล้วเราก็อยู่กับสิ่งเนี้ยเธอคือกาแฟในตอนเช้าเออเนี่ยรู้ป่ะตอนน้องเห็นชื่อเพลงเนี้ยเออเบาลงมาหน่อยรู้สึกว่าเออเบาลงมาหน่อยเว้ยสั้นลงมานิดนึงมันก็เหมือนกลายเป็นสิ่งที่เราสนุกไปกับมันด้วยไหมคะเวลาเราทำงานมันก็มีอย่างเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงป่ะ
3: ครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันมีความท้าทายของตัวเองคือให้มันพอดีไม่แบบมีคำฟุ่มเฟือยคำที่มันแบบถ้ามันจะเป็นจริงก็จะไม่ใส่อะไรเงี้ยเพื่อให้ประโยคมันสมบูรณ์ในทีแรกๆครับมันจริงๆมันเป็นการที่เราลองทำไปแล้วมีคนมาบอกว่าแล้วเพลงน่าจะยาวอีกไหมคะผมก็เลยลองทำดูแล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เหมือนดูเขาชอบกันก็เลยลากมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าทุกวันนี้พยายามทำให้กระชับขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ
2: กระชับสุดเท่าที่มีคือ
3: เพียว
2: เพียว
4: ครับผม
1: อันนี้ก็เหมือนกวน
2: อันนี้ก็แบบอะไรวะ
1: เพียว
2: เพียวคือความหมายจบเลยอ่ะเพียวจบแล้ว
3: อันนี้ก็เหมือนเป็นราฟมาจากพี่ฟองเบียร์ครับเป็นชื่อเดโมอะไรเง
2: ี้
3: ยแล้วทีนี้พยายามจะหาชื่อเพลงที่ยาวแล้วครับแต่ว่า
4: พอมันพยายามหาไม่ได้ก็เลยเอาสั้นเลย
3: เออคือพอมันพยายามแล้วมันไม่รู้สึกมันไม่ใช่อ่ะครับก็เลยงั้นเรากลับเอาไปคำที่มันเข้าใจง่ายๆแล้วสรุปใจความของเพลง
2: มันก็เลยออกมาเป็นเพียวก็คือแต่จริงๆแล้วอ้อมว่าจะชื่อเพลงหรือชื่ออะไรมันไม่สำคัญเท่ากับเนื้อหาการเล่าเรื่องถูกไหมคะทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่ที่วิธีการเล่าเรื่องของเราและเพลงล่าสุดอะที่เลือกวัยรุ่นด้วยนะเราอะเลือกวัยรุ่นด้วยเลือกวัยรุ่นเลยอะเลือกตึงเลยอะทำไมถึงเป็นคนนี้และทำไมถึงเป็นชื่อเพลงนี
3: ้โอ
4: ้ทำไมถึงเป็นคนนี้ก่อนไหมฮะ
3: เอาคนนี้หรือเพลงก่อน
4: เอาคนนี้ก็แล้วกันชื่อเพลงก็ได
3: ้
4: ชื่อเพลงก็คือมันก็คือมาจากประโยคในท่อนฮุกครับว่าคนที่จะรักคุณทุกวันด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีคนนี้เป็นของคุณก็เลยเราก็เลยแปลงเป็นคำว่าคนนี้เป็นของคุณซึ่งมันก็อาจจะแบบเป็นการล้อกับมีมได้คนที่สุดหล่อคนนี้เป็นของคุณแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ใช่เราใช่ไหม
3: ตัวอย่างนั้นไม่ดีเท่าไหร่
4: ใช่ไ
3: ม่เห็นภาพ
1: น่าจะเป็นคนที่มาฟีดนะถูกต้อง
3: ประมาณนี้ครับ
2: แล้วเพราะว่าอ้อมว่าแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าเราจะเห็นหลายๆครั้งที่ตอนเนี้ยรุ่นเนี้ยก็จะไปฟีดกับบอยแบนด์กันหมดเลยนะ
1: ขอบคุณครับที่เป็นรุ่นนี
4: ้คิดซะว่าพวกเราเป็นบอยแบนด์ด้วยก็ได้ครับ
2: ก็อยู่ๆก็เหมือนอยากเป็นบอยแบนด์แล้วออกสเต็ปอ่ะคือเวลาสครับก็มีเนาะ
3: มีนะ
2: มีเนาะก็ไปบอกนะใช่มั้ยแล้วก็ไปออกไปแบบทรงนี้กันหมดแล้วนะตอนเนี้ย
3: ต้องย้อนไปที่ว่าตอนเนี้ยตอนที่เราทำดนตรีกันครับเราให้อาร์เรนเจอร์คนเรียบเรียงเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นลองให้ลองแบบทำให้แบบอีกโทนหนึ่งเพราะว่าตอนที่เราทำมันจะดูเป็นค่อนข้างโซแบบจริงจัง
2: ขอดูโทนนั้นก่อนได้ป่ะถ้าเราพูดถึงเพลงคนคนนี้เป็นของคุณโซนแบบโทนแบบจริงจังก่อนที่จะไปถึงอเวนเจอร
3: ์น้องปกติ
4: พุกเลยก็ได้
3: พุกเหรอ
5: สามสี่

0: อนแรกครับผม
1: และตอนนี้
2: ตอนนี้มันจะถ้าเป็นอย่างเวอร์ชันที่ออกไปทุกวันนี้ครับมันจะมีความสดใสเพราะว่าตอนแรกอะที่เราทำมันจะหม่นไปนิดนึงเพราะว่าในเนื้อเพลงของเราค่อนข้างสดใสเนาะเราก็เลยรู้สึกอยากปรับดนตรีให้มันสดใสขึ้นอเรนเจอร์ก็เลยไปเปลี่ยนให้มันโทนสว่างแบบสว่างสุดๆไปเลยครับจนฟังแล้วรู้สึกว่าสดใสเกินพวกเราไป
1: ทำไมอ่ะดูบุคลิกก็ยังสดใสอยู่นะฮะ
3: ขอบคุณครับพี่
1: ก็รู้สึกยังดูสดใสอยู่นะ
2: มันน่ารักครับจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากให้คนที่มีคนที่มันเพิ่มความสดใสในเพลงนี้เพิ่มเติมอะไรอย่าง
1: น
2: ี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอ้ําขอฟังเวอร์ชั่นสดใสในแบบสดๆสักนิดนึงได้ไหมคะ
3: ต้องเป็นดราฟของน้องคอปเปอร์ครับพี่อ้อม
4: ต้องร้องโทนเสียงของคอปเปอร์เงี้ย
3: โอเคอันนี้ไม่ถือว่าล้อเลียนน้องนะเพราะว่าล้อเลียนไม่ได้อยู่แล้วน้องเขาร้องมีสไตล์ของเขาเลยแล้วก็ ผมมีความรู้สึกว่าเขาแมชกับเรากับเพลงมากกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะกวนชื่อคนที่อาจจะลืมเนื้อเลย
1: เพราะมันคือซิงเกิลล่าสุด

0: นี่พยายามเรียนแบบความสดใสของน้องมาแล้วนะ
1: ทั้งความสดใสทั้งสาวนะคะทั้งความสดใสทั้งสาวอีกนิดจะเป็นเจนซีแล้วนะนี่ดูทรงเจนซีมากเวอร์ชันออริจินอลตอนแรกที่มายังดูแถวๆวายไหม
2: ครับผม
1: ยังดูวายนี่เมื่อกี้ร้องแบบซีเลยนะ
0: ครับ
1: ของเราถ้าอ้อมร้องจะเป็นซีเนีย
3: ผมร้องซีสี่สิบ
4: ครับผมเป็นสี่สิบ
1: คือเล่นตัวเองอ่ะดีที่สุดดีกว่าให้คนอื่นมาเล่นเราเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าเพลงนี้นะคะตอนที่อ้อมดู MV อ้อมแบบโหเขาเก็บภาพเป็นขนาดนี้เลยเหรอเรานี่ก็โชคดีนะได้คนที่เก็บภาพไว้เยอะมากเลย
0: มันก็จะมีภาพที่เป็นฟุตเทจตั้งเดิมของเขาอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็เป็นภาพที่เราไปเก็บเพิ่มแล้วก็อาจจะแบบขอให้เขาแบบถ่ายมาเพิ่มบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วน้องอูนกับแพ็คเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ถ่ายเยอะอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เรียกว่าใจดีมากๆกับพวกเราที่แบบอนุญาตให้ใช้ฟุตเทจพวกนี้ครับผมก็เลยถือว่าเป็นความโชคดีด้วยที่ได้คนที่มาร่วมเล่น MV ที่น่ารักมาก
1: ๆถ้าสัดส่วนของเพลงทั้งหมดที่เคยทำมาสัดส่วนของเพลงอกหักกับเพลงสมหวังอันไหนเยอะกว่า
0: ผมคิดว่าเราแบ่งได้เป็น2ยุคแล้วกัน ยุคก่อน ต่อจากนี้เพลงรัก
1: ค่ะ
0: อกหักก็อาจจะสักประมาณ 40% ครับผม
3: ไม่สมหวัง
0: ไม่สมหวังมา 40% แต่ว่าหลังจาก ที่มีเพลงฮิตที่เป็นเพลงรักแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: อัตราเพลงอกหักหรือว่าไม่สมหวังอาจจะอยู่ประมาณ 20-25%
1: ลดลงมาเลย
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นจุดเปลี่ยนนึงของเราไหมคะ
3: มันเป็นจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าการทำงานในสมัยนี้กับสมัยก่อนคงไม่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนก็จะทำเป็นอัลบั้มอะไรเง
1: ี้
3: ยถ้าเราได้มีโอกาสทำอัลบั้มเราก็จะมีสัดส่วนที่เราวางได้แต่พอเป็นซิงเกิลต่อซิงเกิลเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองว่าเฮ้ยแล้วโปรดักต์ต่อไปที่เราจะออกเนี่ยลูกค้าจะซื้อไหมอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยจะมีแนวคิดประมาณนี้อยู
1: ่วิธีทำเพลงมันก็เลยเปลี่ยนเราก็รอดูฟีดแบ็กของตลาดเหมือนกันแต่มันก็ง่ายถ้ามองกันคือมันก็เป็นการแก้งานได้ระหว่างทางเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำงานแบบเก่าเราวางทั้งอัลบั้มมันไม่จบนี่ทำงานแบบเก่าวางทั้งอัลบั้มไม่มีสิทธิ์จะแก
0: ้แก้ไม่ได้คือทำ
3: ว
0: างไปแล้วสมมติว่าซิงเกิลหนึ่งมาเป็นอย่างนี้แล้วไม่มาที่สองไม่มาแบบนี
1: ้คืออย่างมากที่สุดได้แค่สลับตัวเพลงแต่ไม่สามารถแก้เพลงได้เพิ่มอะไรได้เพราะว่ามันมาสเตอร์เสร็จหมดแล้วถูกไหมคะ แต่ทางเนี้ยสามารถดูไปได้แล้วเราก็ดูทิศทางแฟนเพลงของเราได้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร คิดว่าวันเนี้ยคนที่ตามและชอบฟัง No One Else เนี่ยเขาชอบอะไรในตัวเราคะ เพราะว่าวันแรกกับวันนี้เอาว่ามันมีความเหมือนและความต่าง
2: ใช่
1: ไหมวันแรกคิดว่าเขาชอบอะไรเราเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว
3: 10 กว่าปีที่แล้ว
0: ตอนที่เริ่มผมคิดว่าเขาน่าจะชอบสไตล์ในตัวดนตรีของพวกเราแล้วก็น่าจะชอบเสียงของใหม่ที่ร้องออกมาแล้วมันรู้สึกแบบจริงจังจริงใจแล้วก็มีความแบบถ่ายทอดอารมณ์ได้ค่อนข้างลึกมากครับจะเพลงบอกรักก็เขาก็จะรู้สึกแบบอินไปด้วยได้อินไปด้วยได้เพลงเศร้าเขาก็ร้องไห้กับมาได้แต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้ผมคิดว่าเขาก็น่าจะมีความประทับใจในตัวคาแรคเตอร์หลายๆอย่างของวงของตัวเพลง uh-huh. ที่เป็นเพลงรักที่เป็นเพลงที่มีแนวโพซิทีฟที่เหมือนแบบให้กำลังใจให้เขารู้ว่าบนโลกนี้มันยังมีความรักดีๆรออยู
1: ่เนี่ยเราคือบอยแบนด์แหละเนี่ยคนชอบเราเพราะเราเป็นบอยแบนด์รุ่นนี้แหละเราเป็นทีป๊อปก่อนเนาะเราคือทีป๊อปรุ่นเนี้ยเราคือทีป๊อปที่เลี้ยงตัวเองโตมาเรื่อยๆจากวันนึงมาสู่วันนึงเราคือทีป๊อปเราคือบอยแบนด์ถ้าใครถามบอกเราคือบอยแบนด
0: ์ครับผม
1: เราเพลงสดใสเราแบบเป็นเพลงสดใสแล้วแบบว่าฉันรักเธอได้ยัง
5: จะสุดกับยอมใช
1: ่ฉันรักเธอเหลือเกินแล้วก็แบบเราอยากจะพูดถึงเพลงนี้หรืออยากจะให้อ้อมขอร้องอะไรสักอย่างไหมคะ
3: พี่อ้อมจับได้เลยครับเอา
1: คืออ้อมรู้ว่าโปรโมทเพลงอ่ะจริงๆมันคุยตรงไหนก็ได้เนาะ
3: ครับ
1: MV แล้วก็พูดไปแล้ว
3: ครับ
1: ใช่ไหมคะของคุณอูนแล้วก็สามีเนาะ
3: ครับ
1: แล้วเพลงเราก็พูดไปแล้วความฝันอ้อมอันนึงเมื่อกี้มึงพูดกับคุณผู้ฟังเลยเขาจะทำให้เราไหมวะพี่ขวงก็บอกว่าเขาคงไม่ทำคืออยากจะให้เขาเอาชื่อเพลงทั้งหมดมาร้อยเป็นเพลง
3: โอ้จริงๆแล้วเคย
1: ไหม
0: ไม่ถึงกับเป็น
3: ไม่ถึงกับขนาดนั้นครับเหมือนจะเอาแค่ มันเป็นท่อนแรปท่อนหนึ่งในเพลงกี่เพลงรักเพลงจะเป็นเกิดท่อนเอ๊ะอะไรวะ
0: กี่เพลงรัก
3: ที่ผ่านไปไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีจำสลับกัน
5: ยังลืมเลย
3: และท่อนแรปนี่มันก็ได้ลองแล้วตัดออกจากโชว์ไปแล้ว
0: แต่ว่าถ้าเป็นชื่อเพลงเนี่ยปัญหาอันดับหนึ่งของการนำชื่อเพลงมาร้องคือพวกเราก็ยังจำชื่อเพลงตัวเองไม่ได
1: ้อ้อมีอ้อมีอ้อมทำกันบ้าน
3: เราใช้
0: ขวดมา
1: อ้อมทำกันบ้านมา
0: พี่ใหม่อยากได้เมโลดี้เพลงอะไร
3: ือไม่ต้องไม่ต้องฟิกเมโลดี้ก็ได้
5: เป็นแรปเลยเหรอ
0: ไม่ต้องรับแล้วไอ
5: ้ชื่อเพลง
1: ของเลยดูดิอ้อมีขนาดเนี้ยไอ้ชื่อเพลงคนยาวอ่ะเราคงได้พบกันในสักวันเหตุผลของการที่เหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอขอให้ฉันเป็นวันดีๆของเธอเนี่ยอย่างเงี้ยเอางี้เดี๋ยวยาวครับอีกอย่าบอกว่าคิดถึงถ้าไม่ได้คิดถึงแค่ฉันอ่ะพร้อมปะล่ะ
0: เยอะมาก
1: เอาปะล่ะ
0: ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ได้ไพเราะเป็นแบบมีสัมผัสอะไรใดๆ นะเพราะว่าไม่ได้ถูกเตรียมไว้แต่ว่าผมรู้ว่าพี่ใหม่จะต้องร้องทุกอย่างมาได้เพราะแน่นอน พี่ใหม่นี่อ่านหนังสือพิมพ์ยังเพราะเลยนะฮะ
6: ผมขอยอมแพ้เลยได้ไหมฮะ
1: งั้นเอางี้ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์เพราะอ่านเพลสรีลิสของตัวเองก่อน เอาเล่นเพลสรีลิสของตัวเองดิ
6: ดูตาย
1: อ่านให้เพราะ
6: กลับมาพร้อมความหวานร้อยอีกเช่นเคยสำหรับวงโนวาเอลส์หลังจากซิงเกิลที่แล้วมาพอเอาไปเป็นเมโลดี้ทำนองเลยไหม
0: เป็นนองเลย
6: แต่ความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นครับอะไรมาสักคอร์ดสักคอร์ดสักคอร์ด
0: ทีไร
3: จี
0: ได
3: ้
0: จีได
6: ้แต่ความพิเศษเซจีใช่ป่ะเซคอร์ดสี่ก็ได้อะแต่ความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นเพราะในส

0: แชร์ความสุขในทุกวันผ่านชีวิตประจำวัน
1: อายมากคือเจ้าเลย
2: เฮ้ยไม่ต้องอาย
1: อย่าไปถึงเนื้อเพลงไ
3: ม่ถึงเนื้อเพลงเลย
2: รู้สึกยังไงครับเวลาที่เราเขียนออกมากับเจอผ่านปากของเขาผ่านปากของเขาเนี่ยรู้สึกยังไง
4: น้องหลังพีอาร์ให้พวกเรา
5: ที่หลังน้องพีอาร์ช่วยเขียนให้มีความคล้องจองด้วยนะฮะจะลองได้ขึ้น
1: เออจะมีสัมผัส
3: ได
2: ้ดีนี่คือรู้ฟังลองฟังดูดิเห็นป่ะเขาทำได้คือที่อ้อมมั่นใจว่าอ้อมยื่นกระดาษไปอ่ะเอาว่าเขาทำได้คือเขาทำได้จริงเอาถึงชื่อเพลงป่ะล่ะไหวป่ะ
3: โอ้เอาสักบางชื่อได้ไหมครับ
2: ได้ได้
3: บ
2: าง
3: ชื่อผมเลือก
2: ห้าชื่อเอามา
3: เพราะผมสุ่มเลยนะ
5: เลย
3: ใช้ขอดวนใช้ขอดวนเมื่อกี้
5: นะวนเอานะเอาวนเป็นขอดเพลงนี้ก็ได้
2: มันจะเป็นเพลงรักยังไงวะ
0: เริ่มต้นใหม่กี่ครั้งก็ยังจะเป็นคนคนนี้

0: 3เพลงพอป่ะ
1: คือมันเป็นโจทย์ที่ดูเหมือนอ้อมจะใจร้ายแต่ไม่ได้จะใจร้ายนะแต่อ้อมรู้สึกว่ามันอ้อมว่ามันสนุกดีที่แบบบางทีเราก็ปล่อยจอยกับชีวิตอ่ะอ้อมเชื่อว่าวันเนี้ยพอมันผ่านไปเป็น10ปีที่เราเติบโตมาวันแรกๆที่เราขึ้นเวทีหรือเราไปสัมภาษณ์ที่ไหนมันคงไม่ได้จอยขนาดนั้นป่ะวันแรกกับวันนี้ต่างกันไหมคะ
2: โอ้เยอะเลยครับพี
1: ่มันเป็นยังไง
2: มันจริงๆแล้วในความรู้สึกอ่ะในการขึ้นเวทีอ่ะมันก็คล้ายๆกันในเวลาเราเจอสปอตไลท์เจอไฟแต่ว่าความรู้สึกของคนดูที่เรากดดันว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรจะให้เขาฟังเราไม่รู้เราจะนำเสนออะไรกับวันนี้เรารู้แล้วว่าเออคนที่เขามองมาที่เราอ่ะเขารู้จักเราแล้วประมาณนึงว่าเขาอยากทำอะไรฟังอะไรซึ่งเราก็เป็นไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นศิลปินตลอดเวลาเราเหมือนเป็นคนที่ทำงานเสิร์ฟให้กับลูกค้าที่มานั่งในร้านอาหารเนี่ยครับว่าเราจะเสิร์ฟเมนูอะไรก่อนเป็นแอปเปอไทเซอร์แล้วค่อยมาเป็นเมนคอร์สแล้วเป็นของหวานเนี่ยครับเราจะดูอารมณ์ของคนด้วยมันก็สนุกคนละแบบนะ
3: ก็บนเวทีก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันทุกครั้งแล้วก็ยังรู้สึกว่าถามตัวเองตลอดว่าเขามีความสุขไหมวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ยังรู้สึกเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ถ้าจะต่างจากเดิมคือเริ่มเคยชินกับการที่ต้องไงเรื่องเทคนิคบนเวทีเรื่องการแสดงบนเวทีเริ่มชินกับตรงนี้มากกว่าแต่ที่ยังไม่ชินเลยก็คือผู้คนเพราะว่าเปลี่ยนเสมอ
1: แล้วพี่กุ๊ก
4: ผมคิดว่าคนดูแต่ละเวทีอ่ะมันคือคนละคนกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนละคนกันนะเรามีหน้าที่เสิร์ฟความสุขอันเนี้ยให้เทเลอร์เมดให้กับคนดูในแต่ละที่อะครับ มันก็เลยอาจจะไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายแต่ว่าคิดว่าพวกเราตั้งใจทำให้เขามีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับดนตรีของพวกเราเสมออยู่แล้วครับ
1: ค่ะอ้อมเหลือเวลาแค่นาทีเดียวอ้อมดูใจร้ายนะแต่อ้อมจะบอกว่า ในรายละเอียดของเพลง แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยเดี๋ยวอ้อมจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังได้ทั้งหมดและทำได้ทุกวันละค่ะที่เราจะพูดถึงเพลงสักเพลงนึงแต่ถ้าเกิดว่าอ้อมจะขอให้ใครก็ได้เป็นตัวแทนพูดกับคุณผู้ฟังว่าวันหนึ่งที่เขารอความสำเร็จกันอยู่ในชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายฝากบอกเขาหน่อยได้ไหมเพราะเราเองก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกัน
4: พี่ใหม่จัดการเลยฮะพี่ใหม่เข้าวงการคนแรกเลย
2: อยากให้ทุกคนอดทนด้วยความเชื่อครับจริงไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ได้ในทุกอาชีพในทุกสายงานที่คุณเกิดมาแบบที่คุณถนัดเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนถูกพระเจ้าสร้างมาอย่างสมบูรณ์แบบในตัวเองแต่เพียงว่าวันหนึ่งคุณเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งคุณต้องรดน้ำพรวนดินเติบโตคือตายซากจากเมล็ดโตขึ้นมาเป็นพืชที่ดีเนี่ยคุณอดทนวันหนึ่งแล้วก็คุณมั่นใจว่าคุณเดินไปตามสิ่งที่เสียงที่ถูกต้องในหัวของคุณนะคุณก็จะเจอวันที่คุณจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีผลที่เป็นผลไม้ของคุณเนี่ยออกมาให้ทุกๆคนได้ชิมเป็นผลที่สมบูรณ์ครับอดทนครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้มานั่งคุยกับพวกเราถ้าเป็นไปได้โอกาสหน้าถ้าไม่เบื่ออ้อมสักก่อนอ้อมจะขอเชิญใหม่นะคะขอบคุณทั้ง3คนนะคะขอบคุณสมาชิกโนวันเอลส์กัน
5: by DJ อ้อมค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ายมิแมวฟินต้องกินเน
1: า
0: ะ
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
1: วไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
3: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุททัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะชัยชนกแจงงบปี70 DE งบเพิ่มและผลค้นห้องพักแอร์สาวที่ถูกจับคดียาเสพติดในออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
8: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแจงงบปี70ดีอีเพิ่มเพราะมีงบระบบคราวแต่บูรณาการรวมทุกกระทรวงลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30% ยันไม่มีโครงการไทย AI Passport เฟส2คุณวัชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีกล่าวถึงการพิจารณาร่างพรบ งบปี70ซึ่งฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงงบประมาณของกระทรวงดีอีในโครงการไทย AI Passport ว่าเรื่องนี้มีการชี้แจงจากเพื่อนสมาชิกบางคนจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งงบประมาณบางส่วนของกระทรวงดีอีที่เพิ่มขึ้นมาเพราะมีการบูรณาการการรวมตัวของคลาวซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เฉพาะของกระทรวงดีอีแต่เป็นคลาวของทุกกระทรวงโดยมีเจตนาเพื่อให้ค่าที่ถูกลงซึ่งมีการลดงบประมาณไปประมาณ 30% ซึ่งเราไม่สามารถรวบรวมคลาวถูกรูปแบบให้มาจัดซื้อแบบนี้ได้เพราะบางส่วนมีลักษณะเฉพาะและบางส่วนมีงบผูกพันเช่นกระทรวงการคลังมีการดำเนินการมานานแล้วเพราะมีระบบที่แตกต่างกันทำให้สามารถรวบรวมมาเพื่อลดราคาไม่ได้นายชัยชนกยืนยันว่าในร่างพรบ งบปี70ไม่มีโครงการ Thailand AI Passport เฟส2ซึ่งกรณีที่นางสาวรัชนกสสจากพรรคประชาชนเคยระบุว่าสำนักงบประมาณที่ตัดงบประมาณของ Thailand AI Passport ออกจากร่างปี70จำนวน900ล้านบาทนั้นเรื่องนี้ตนไม่แน่ใจต้องดูเฟสต่อไปโปรเจกต์ต่อโปรเจกต์และต้องดูผลลัพธ์โปรเจกต์ปีนี้ว่าจะมีผลลัพธ์อย่างไรซึ่งมั่นใจว่าจะออกมาดีอย่างแน่นอนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยผลค้นห้องพนักงานสายการบินหญิงที่ถูกจับคดียาเสพติดในออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่พบชายนำของมาส่งหน้าคอนโดก่อนเดินทางเร่งรวบรวมหลักฐานส่งทางการออสเตรเลียคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานสายการบินหญิงชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมว่าสำนักงานปปส.เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ส่งของและจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดพบว่าคืนวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีชายนำสิ่งของมาส่งบริเวณหน้าคอนโดเบื้องต้นจากการสอบถามเพื่อนของผู้ต้องหาพบว่ามีการรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติมีเงินในบัญชีจำนวนไม่มากพร้อมมอบหมายให้ปปส.สอบปากคำมารดาของผู้ต้องสงสัยที่จังหวัดพะเยาเพิ่มเติมโดยข้อมูลจากทางการออสเตรเลียพบว่ามีกระเป๋าสัมภาระทั้งหมด12ใบแต่มีเพียง2ใบที่พบความผิดปกติพร้อมยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาโดยไทยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้ทางการออสเตรเลียประกอบกับการดำเนินคดีรวมทั้งเตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยเพื่อทบทวนมาตรการตรวจสอบสัมภาระและอุดช่องโหว่ของระบบในอนาคตมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายโดยรายแรกถูกนำส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นพบความเสียหายเป็นเรือบรรทุกดินจม1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำทั้งนี้เกิดเหตุในบริเวณที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุทางบริษัทยืนยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้
7: เกิดเป็นคนไทยควรมีน้ำใจให้แก่กันเพิ่มความรักความผูกพันเพื่อร่วมกันสร้างเมืองไทยให้สวยงามด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวาริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
11: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
14: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะมีคุณผู้ฟังทักว่าทำไมวันนี้สตูดิโอมันดูแน่นๆจังเลยครับแน่นอนค่ะเราต้อนรับ3สมาชิก No One Else นะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ว่าจะเป็นนัตตี้นะพี่กุ๊กนะคะแล้วก็คุณใหม่ผู้ซึ่งอ่านเพรสรีลีสนะคะยังเป็นทำนองที่เพราะได้โอ้โหเรียกได้ว่าครบถ้วนของความเป็นเขาค่ะคุณผู้ฟังเขามาคุยเรื่องของซิงเกิลล่าสุดนะคะที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินไปแล้วแหละแล้วเป็นเพลงที่มีคุณอูนและสามีเล่นมิวสิกวิดีโอหรือว่าเอาชีวิตของเขามาแบ่งปันให้พวกเราได้ดูกันแล้วเพลงนี้มีน้องคอปเปอร์วงบัสด้วยนะคะที่มาฟีเจอริงไปด้วยกันกับคนคนนี้เป็นของคุณค่ะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก22นาทีอ้ําไม่แน่ใจว่าแต่ละคนวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจอะไรอ้ําต้องบอกเลยว่าวันนี้อ้ําออกไปข้างนอกไปคุยงานหูผึ่งเพราะโต๊ะข้างหลังน่าจะคุยเรื่องแอร์โฮสเตสกับเฮโรอีนที่ถูกจับได้ทางเราก็หูผึ่งเพราะเราก็พูดคุยกันนู่นนี่นั่นหลากหลายเรื่องอ่ะนะคะหนึ่งในนั้นมันก็มีเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วเราก็นั่งโต๊ะแล้วเราก็คุยกันว่าเฮ้ยนี่มันผ่านไปครึ่งปีแล้วนี่หว่ามันครึ่งปีแล้วมันยังไงวะเออครึ่งปีแล้วนะเออเงินเดือนออกแล้วเออแต่มันผ่านไปครึ่งปีคนมันก็เต็มห้างหรือเปล่ามันก็ดูไม่ค่อยเต็มเราก็ไม่รู้ว่าไดนามิกของคนในวันนี้เป็นยังไงคิดอะไรบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวไปฉลองกับเงินเดือนดีกว่าแต่ในขณะที่บางคนรู้สึกว่าสิ้นเดือนพอดีเนี่ยกลางปีต้องหัก6เดือนแล้วฉัน6เดือนแล้วเนี่ยฉันยังทำสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้ to do list ยังไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นคุณไปเช็ค to do list ของคุณก็ได้นะคะคุณผู้ฟังว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้คุณทำอะไรไปบ้างแล้วหรือยังและถ้าในลิสต์ของคุณมีหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องของการหางานใหม่แล้วก็นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในการที่จะหางานใหม่ที่ใช่และตรงใจกับคุณได้เลยนะคะง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ JobsDB ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันก็จะเห็นได้ว่ามีงานอัปเดตใหม่รอคุณอยู่ทุกวันอย่างสม่ำเสมอโดยคุณนะคะสามารถฟิลเตอร์งานที่ตรงใจคุณมากที่สุดผ่านประเภทของงานเลือกนะคะเรนจ์เงินเดือนที่คุณอยากได้รวมไปถึงสถานที่ทำงานที่คุณสะดวกมากที่สุดก็ต้องบอกว่า JobsDB เขามีงานเยอะแล้วมีงานครบจริงๆนะคะเหมือนในแคมเปญล่าสุดของ JobsDB เนี่ยเขาจะมีน้องตัวละครอย่างเมอร์เมดเนี่ยจะหางานเกี่ยวกับเรื่องของ conservation หรือFish Friendly นะคะทั้งนั้นเราก็มีเหมือนกันและในส่วนของตัวละครซุนหงอคงเขาก็จะมีงานแบบ Transformation และก็ Startup อยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูแล้วคุณก็จะรู้นะคะว่างานที่ตรงใจรอคุณอยู่อีกมากมายเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยได้ที่ JobsDB นะคะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: แล้ววันนี้นะคะตรงกับวันอังคารค่ะคืนนี้เวลาเดิม2ทุ่มถึง4ทุ่มสำหรับใครที่ติดตามอังคารคลุมโปงนะคะเรา Xกับคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดคืนนี้ค่ะ The Ghost Radio มีคุณเจตและคุณลูกนัดจะมานั่งอยู่ตรงนี้และรอเรื่องของคุณผู้ฟังทาง02-665-8373ที่จะโทรมาพูดคุยกับเรานะคะจนถึง4ทุ่มไปด้วยกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัดสรรได้ใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันอังคารไม่ต้องเร่งไม่ต้องกดดันแค่ทำให้ดีกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งก็พอแล้ว
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เรามีโปรมาคุยกับเราหลากหลายมากนะคะคุณผู้ฟังและเมื่อคืนก็เป็นโปรอีกคนหนึ่งที่เราควรจะคุยค่ะเพราะอะไรเพราะเราจะได้เข้าใจเรื่องสวัสดิการรัฐสิทธิแรงงานนู่นนี่นั่นเราได้ทำความเข้าใจนะคะผ่านเกี่ยวกับเรื่องของแกนนำทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่จะมาช่วยดูเราเพื่อจะรักษาสิทธิ์ของผู้ประกันตนค่ะคุณผู้ฟังเมื่อคืนนี้รองศาสตราจารย์ดร.สัสรัมนะคะได้มาพูดคุยกับเราต้องขอบคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยฝากเชิญชวนมาด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือลูกจ้างนะคะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อจะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่27กันยายนค่ะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชย
1: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
2: พุทธอกพุทธัวเราทัวร์ไปหาน้องๆมา3โรงเรียนเรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะทุกโรงเรียนเลยที่ให้โอกาสเข้าไปเปิดสเปซด้วยกันนะคะขอบคุณและหวังว่าโรงเรียนอื่นๆเราจะมีโอกาสได้เจอกันนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยากจะให้ไปโรงเรียนไหนก็อินบ็อกซ์มาบอกกันก็แล้วกันนะคะเราร่วมทัวร์กันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโบเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ฝนตึงแบบนี้แหมมันก็ต้องไปเพลงพี่มี่ละหลุมอากาศนะคะสำหรับใครที่อยากดู MV ไปหาดูได้แต่ถ้าอยากฟังเพลงเดี๋ยวพี่อ้อมเปิดเลยในช่วงของ New Release กับขนมแมเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: พุทธอกพุทโธ
1: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
2: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
11: จริง
10: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
11: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
10: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
11: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: สนับสนุนโดย
12: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: ปปส.เร่งแกะรอยคดีแอร์สาวไทยถูกจับที่เมลเบิร์นหลังขนเฮโรอีนร่วม1กิโลกรัมเข้าออสเตรเลียได้ค่าจ้างฮิ้ว 8,800 บาทตรวจวงจรปิดไรเดอร์ส่งกล่องปริศนาส่งถึงคอนโดเชื่อมีคนไทยอยู่เบื้องหลังเปิดหลักฐานแชทคุยระหว่างแอร์กับโรสเฟซบุ๊กอวตารหลอกแอร์สาวรับฮิ้วของยังไม่ฟันธงแอร์สาวร่วมขบวนการหรือไม่ด้านแฟนหนุ่มรับรู้เห็นเรื่องที่แฟนสาวรับงานนำของออกนอกประเทศแต่ไม่มีส่วนรู้เห็นว่าเป็นยาเสพติดขณะผลตรวจห้องพักแอร์สาวและบ้านที่จังหวัดพะเยาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งผิดปกติเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานส่งทางการออสเตรเลียประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยสั่งตั้งกรรมการสอบแอร์โฮสเตสสาวไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียขีดเส้นตายต้องรู้ผลภายใน7วันลั่นหากผิดจริงไล่ออกสถานเดียวยอมรับวันกระทบภาพลักษณ์ทำคนไทยเข้าออสเตรเลียยากขึ้นด้านรองนายกพิพัฒน์ยันไม่ได้ละหลวม ตรวจยาเสพติดก่อนบินนอกประเทศเชื่อสายการบินไม่โดนออสเตรเลียแบนไม่กระทบคนไทยเดินทางขณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งระบบเอ็กซเรย์สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องอย่างทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัยชัยชนกแจ้งงบปี 70DE ได้งบเพิ่มเพราะมีงบระบบคลาวด์แต่บูรณาการรวมทุกกระทรวงลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 30% ยันไม่มีโครงการไทย AI Passport Phase 2ศาลออกหมายจับอนันต์อัศวโพคินนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจันทน์หลังเบี้ยวนัดอัยการด้านตัวแทนผู้เสียหายจี้ฟัน5กลุ่มเหี่ยวธรรมกายศาลฎีกานัดพิจารณาคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนัดแรกกำหนดไต่สวนพยานปปช.3นัดเริ่ม25สิงหาคมนี้วางกรอบพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีพร้อมยกคำร้องที่ขอให้สั่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหยุดปฏิบัติหน้าที่ชี้ผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีกระทรวงการคลังเตือนอย่าลืมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในงวดแรก 1,000 บาทให้หมดภายใน5ทุ่มวันนี้หากใช้ไม่หมดในเดือนแรกไม่สามารถทบในเดือนถัดไปได้ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัสเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์รัฐบาลอุดหนุนค่าโดยสาร160ประชาชนชำระ140ของราคาตั๋วเริ่ม1กรกฎาคม69ครม.ขยายเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ไทยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในไทยเพียงครั้งเดียวถึง30มิถุนายน2570คงหลักเกณฑ์เดิมเร่งดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมควบคู่เข้มปรับทุจริตกทม.ปฏิบัติภารกิจเลือกตั้งลุล่วงส่งผลนับคะแนนครบ 6,628 หน่วยถึงกกต.เรียบร้อยรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชัดชาตินำลิ่ว 1.5 ล้านขณะที่สก.ครบ50เขตลุ้นกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ปิดท้ายกันที่กองทัพภาคที่1แจงประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วไม่ใช่เคอร์ฟิวแต่เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่ยันอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพื่อความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชน
13: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
17: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
19: Inspiration
16: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
20: ้ EFM DJ Playlist by
21: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่ช่วยกันเลือกนะครับบางคนก็เลือกแล้วได้เปิดบางคนเลือกแล้วอาจจะยังบางคนเลือกแล้วอาจจะช้านิดนึงแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังถ้าอ้อมจำได้ความจำอ้อมเป็นปกติดีอ้อมก็จะเติมใส่ให้ไปตามที่คุณผู้ฟังขอให้เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่คุยผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินบางคนบอกว่าเหมือนไม่ได้คุยกันมานานเลยแล้วพอพี่อ้อมพูดว่าเหงผ่านมาครึ่งปีแล้วแพลนที่ออกกำลังไว้ที่คิดไว้ว่าจะออกกำลังผ่านมาครึ่งปีแล้วเหรอยังไม่กระดิกตัวเลยแต่ว่าน้ำหนักกระดิกขึ้นเวลคัมค่ะคุณผู้ฟังมันก็เป็นแบบนี้แหละเขียนทูดูลิสต์ไว้เต็มเลยแต่ยังไม่ได้ทำบางคนก็เป็นเรื่องออกกำลังบางคนเป็นเรื่องลดน้ำหนักบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการหางานอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นี้บางคนก็อาจจะต้องหาสกิลใหม่ๆบางคนก็อาจจะบอกรีโนเวทบ้านทำนั่นทำนี่มีความหลากหลายค่ะหรือบางคนอาจจะบอกว่าto do list คือฉันจะเริ่มประหยัดเงินให้เป็นใช้เท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าคุณจะช้อปอะไรมันควรจะเป็นการช้อปแบบวางแผนให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วกันก็พอดีกับช่วงที่มันมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและไทยช่วยไทย plus แบบนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเล็งของเข้าบ้านอยู่เรามีข่าวดีมาบอกคุณผู้ฟังกระจองงองกระจองงองฟังและบอกต่อกันได้เพราะตอนนี้Index Living Mall จัดงาน Index Clearance Sale นะคะลดเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% แบบครบทั้งบ้านทุกสาขาทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านและของแต่งบ้านตั้งแต่โซฟาเตียงที่นอนโต๊ะตู้ไปจนถึงสินค้าอีกหลากหลายรายการสำหรับคนรักบ้านนะคะบอกเลยว่างานนี้น่าแวะไปดูมากๆค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษแล้วยังช่วยเซฟงบได้มากขึ้นอีกด้วยยิ่งใครตอนนี้ที่กำลังแต่งบ้านหรือกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่อยู่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยนะคะเพราะงานเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีลิสต์ของที่อยากได้อยู่แล้วงานนี้น่าจะตอบโจทย์เลยคุณยิ่งไปเร็วก็ยิ่งมีโอกาสได้เจอของที่ถูกใจในราคาพิเศษกับงาน Index Clearance Sale ซึ่งลดสูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง3สิงหาคมนี้ที่ Index Living Mall ทั้ง35สาขาทั่วประเทศอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังบอกแล้วการวางแผนของเราหนึ่งในนั้นคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เติมอะไรเข้าแต่เราก็แค่อะไรไม่ได้เติมก็ลดบางอย่างที่มันจะใช้ออกไปให้เยอะที่สุดในเมื่อเราไม่ได้เติมเงินเข้าถูกไหมคุณผู้ฟังเงินเราเข้าเท่าเดิมแต่เราต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายให้พอดีของยังได้กลับมามันเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ใช้เงินที่ลดลงโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย
2: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: คุณผู้ฟังขาเล็งโทรดีๆนะคะถ้าคุณมีปัญหาโทรพรุ่งนี้นะคะ02-665-8373เพราะถ้าคุณโทรวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะไม่ได้ถามอะไรดีเจเพราะว่าผีล้วนเรื่องเล่าล้วนเรื่องหลอนล้วนมันจะผิดเอานะคะพุทธทอล์คพุทโธโทรคืนพรุ่งนี้02-665-8373 3 DJ จะนั่งรอคุณอยู่ตรงนี้แบบฟูลทีมพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์พุทธทอล์คพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันอังคารทำงานมาเหนื่อยกินอาหารจานโปรดสักมื้อก็ถือเป็นความสุขของวันได้นะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าชี
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
2: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ออีไอเร
1: พอดีที่คิดเร
2: ออีไอเ
1: รตัวอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเ
1: รพิเศษอย่างที่คิดเ
2: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: ออ ีไอเ
1: รพอดีอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเ
1: รตัวอย่างที่คิดเร
2: ออีไอเ
1: รพิเศษอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง

0: ทุกที
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
5: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเอ้าจริงนะเนี่ยถ้าพี่ไม่เตือนเผลอๆคืนนี้เดี๋ยวโทรมาพูดทอกโอ้คุณฟังใจเย็นวันนี้วันอังคารเราไม่ต้องรีบเราหายใจลึกๆก่อนวันนี้วันอังคารวันนี้ยังไม่วันพุธใจเนี่ยไปถึงวันเสาร์อาทิตย์กันแล้วใช่ไหมพวกเราเนี่ยฮะใจเนี่ยรอไปถึงเสาร์อาทิตย์แล้วเนาะไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ฟังเอาแค่ว่าใจถึงเตียงตอนนี้ก่อนก็พอแพลนก่อนว่าจะออกจากออฟฟิศกี่โมงเราจะโดนฝนไหมเพราะมีคนส่งมาสาทรมืดมากและพอส่งมาปุ๊บตรงนี้ฝนตกโครมแต่ตอนนี้สว่างขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการจราจรที่คุณจะเข้ามาแถวๆสุขุมวิทตรงอโศกบอกได้เลยว่ามาได้กับคุณผู้ฟังสบายๆก็แค่ขยับช้าๆบางทีบางจังหวะเดินไวกว่าเท่านั้นเองเจอกันพรุ่งนี้บ่ายสามเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขากิน

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News.

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 8

0: ใช้คำว่าเป็นหนึ่งซิงเกิลที่ไวรัลมากครับคุณฟังช่วงที่เวลาที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งซิงเกิลที่มีศิลปินดังๆเข้าไปโคเวอร์เยอะเลยนะครับเป็นงานที่สัปดาห์ก่อนก็เป็นไฮส์เอนทรีด้วยเพลงเข้าใหม่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่8นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอุตสาสางนะครับงานจากคุณ JC Gen ซึ่งใช้ภาษาคำไทยโบราณได้แบบไพเราะมากคุณฟังเป็นเรื่องราวความรักที่เหมือนเวลาเราเฝ้ารอใครสักคนนึงที่เป็นคนรักของเราจนกว่าจะถึงเวลาฟ้าสางเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งเพลงที่ยอดวิวรวมเนี่ย18ล้านวิวแล้วนะฮะภายในเวลารวดเร็วมากๆคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นชื่นชอบเพลงนี้เดี๋ยวเลือกกันมาบ่อยๆเลยคุณผู้ฟังและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกันฮะกับช่วงของ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

เลือกตามข้อความเลยคุณผู้ฟังครับ3 playlist ที่จบไปเมื่อสักครู่ก็จะมีงานจากหนุ่มๆวง Atlas ด้วยเขามาก่อนนะครับที่ไม่รู้ใครมาก่อนแต่ฝนเหมือนจะมาแล้วฟังคลึ้มมาตั้งแต่ช่วง 4:00 นเลยนะฮะรวมไปถึงงานจากโรโมโซนิกด้วยความรู้สึกของวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานจากโพลิแคทที่มาฝากกันกับเพลงดูดีนะครับเอาส่งเข้าช่วงเย็นด้วยกันครับ 6:00 นกับอีก18นาทีแล้ว DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับสวัสดีวันอังคารด้วย30มิถุนายนนะครับ1วันก่อนที่จะขึ้นสู่เดือนใหม่นะคุณผู้ฟังก็วันนี้อยู่2ช่วงเลยนะฮะ DJ Paris ช่วงของ 6:00 นถึง 20:00 นระหว่างเดินทางกลับบ้านนะฮะแล้วก็ไปต่อกันเพราะว่าปัดเจมลานนะฮะในช่วงของอังคารคูปอง X นะครับคืนนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นอีก1คู่ที่ผมมีโอกาสมาสัมภาษณ์ที่อังคารคูปองเนี่ย2ครั้งแล้วนะเป็น2นักเล่าเรื่องผีจาก The Ghost Radio ที่เขาจะหยิบเรื่องเล่าขวัญใจของ The Ghost มาฝากกันเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เป็นพี่เจนแล้วก็พี่ลูกนัดนะครับจาก The Ghost Radio ที่จะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันในช่วง 20:15 คืนนี้นะครับส่วนชั่วโมงนี้แหมมีพิมพ์กันมาเยอะว่าวันอังคารที่แสนวุ่นวายใช่ไหมอยากฟังเพลงไหนเนี่ยส่งมาบอกได้เลยนะครับที่02665นะฮะ8373แล้วก็แอป8 Time ฟังฟินนะครับเดี๋ยวเปิดได้ก่อนเลยสำหรับหนึ่งงานนี้ที่ข้อความมาเยอะจริงๆ

กลายเป็นหนึ่งศิลปินที่เอาจริงๆก็รีเควสหาผมบ่อยมากๆเลยนะฮะสำหรับงานของคุณแบ็คฮาร์ดก็เลยหยิบเอาอยากจะกอดเธอนานๆมาฝากกันชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังใครที่เดินทางกลับบ้านอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็มีน้องแมวพร้อมจะไปให้กอดที่บ้านนะฮะอย่าลืมเติมความอร่อยกับน้องแมวด้วยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะน้องแมวที่บางทีอาจจะเป็นแมวเจ้าเนื้อชอบกินเนื้อโดยเฉพาะเลยต้องเสริมด้วยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Diet นะครับแบรนด์อันดับ1จากญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นอาหารเม็ดนะฮะที่ผสมฟรีสไดจากเนื้อสัตว์แท้เลยจุดเด่นคือฟรีสไดที่ผสมกับอาหารเนี่ยชิ้นเล็กมากคุณผู้ฟังขนาดเม็ดเนี่ยอยู่ที่4-6มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับไซส์พอๆกับเม็ดอาหารเลยช่วยให้น้องแมวเนี่ยไม่เลือกกินแต่เม็ดฟรีสไดนะครับแต่ว่ายังกินฟรีสไดไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยนะครับทำให้น้องแมวได้สารอาหารที่ครบถ้วนและความหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงนะครับซึ่งกินโนเนี่ยเขาผสมฟรีสไดมาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาพ่อแม่แมวแบบเรามากเพราะผมนี่ก็ทำไม่เป็นเหมือนกันคุณผู้ฟังหรือบางทีซื้อมาเนี่ยเอ๊ะทำยังไงต้องไปดูตาม YouTube หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เขามีขนาดให้พ่อแม่แมวได้ลองกันนะครับขนาดอยู่ที่50กรัมเท่านั้นในราคาเพียงซองละ15บาทนะครับซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Diet อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีด้วยมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1นะครับโปรตีนเต็มๆเลย 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรนะครับลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Fish Diet รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงแน่นอน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม by Tech
8: สวัสดีวันอังคารพักชมธรรมชาติรอบตัวสักนิดช่วยบรรเทาความเครียดลงได้ด้วยนะคะ
9: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ SoSafe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ฟีลดีเลยกูฟังเพลงนี้นะครับเป็นหนึ่งงานใหม่จากดูโอ Mercury Goldfish นะครับน้องจอนแล้วก็น้องไมอีนั่นเองมาในแนวของซินส์ป๊อปด้วยนะฮะเพลงนี้ชื่อว่าสายตาฝ้าฟางกูฟังหรือว่า Out of Focus นะครับที่เล่าถึงเวลาเราอาจจะมองใครสักคนหนึ่งเป็นธงแดงกลายเป็นธงขาวซะอย่างนั้นนะฮะใครเตือนก็ไม่ฟังเพราะฉันมองเธอทีไรเนี่ยสายตาฝ้าฟางตลอดเลยนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนนะครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
0: เห็นข้อความพี่เพชรบอกว่าวันนี้เหนื่อยมากเลยอยากขอสักหนึ่งเพลงใช่ไหมส่งกำลังใจให้กับพี่เพชรแล้วก็หลายๆคนที่กำลังแบบว่าอาจจะต่อสู้กับงานสู้กับเรื่องราวส่วนตัวด้วยนะฮะด้วยหนึ่งงานนี้ขอให้กลับบ้านวันนี้ถึงหมอนไวๆเลยจากน้องนิวนะครับกับหมอนอิงหัวฟังอยากได้เพลงไหนก็ส่งมาบอกกันได้นะฮะที่แอปอิทัมฟังฟรีเลยนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ
3: วไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกพนุษย์วันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปบ
4: อกเพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุททัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ใน inbox ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
8: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: Number 16

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนนอมนะครับกับเอียร์แฟนแฟนนอมไลฟ์สัปดาห์นี้เนี่ยพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมเดี๋ยวมาต้อนรับ2สาวนะฮะจาก GMMTV ด้วยกันนะครับน้องแจนแล้วก็จริงๆซึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานส่วนตัวกันพร้อมไปกับภารกิจสนุกๆท้ายชั่วโมงด้วยนะฮะที่สำคัญเนี่ยวันนี้คุณผู้ฟังกิจกรรมของแฟนดอมแฟนฟิคชั่นอิมเมจินปิดลับแล้วนะวันนี้เที่ยงคืนเท่านั้นนะคุณผู้ฟังใครที่มีจินตนาการอยากจะไปเขียนนิยายเพื่อจะมาลุ้นรับของรางวัลเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ X ของ EFM Station เลยและเดี๋ยว5คนหรือว่า5นิยายที่โดนใจเนี่ยนอกจากจะได้มาพูดหน้าไมค์กันแล้วเนี่ยก็จะรับเป็นของรางวัลนะฮะจากทางรายการพร้อมไปกับลายเซ็นของแจนจริงๆด้วยนะครับก็ปิดรับวันนี้นะสามารถเข้าไปดูได้เลยที่ X ของ EFM Station นะครับขอบคุณด้วยสำหรับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ัปดาห์ก่อนผมเพิ่งไปงานแต่งงานย่านมาหูฟังครับแล้วก็ได้ยินเพลงเนี้ยสารล้านนาทีจากพี่เบลสุพลเนี่ยก็เลยทำให้คิดได้ว่าก็ยังเป็นเพลงประกอบงานเวดดิ้งแบบว่าทุกรุ่นทุกสมัยจริงๆนะครับก็เลยมาฝากกันในชั่วโมงที่2ด้วยชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายทางเรดิโอด้วยกัน2เพลงครับหูฟังหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวไปเจอกันทางออนไลน์แทนนะครับแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ aetime.live/efm นะครับมีส่งมาเนี่ยมีงานจากวงBus Because of You I Shine ด้วยรวมไปถึงงานนี้จาก The Peach Band ช่วงนี้เห็นศิลปินหลายคนโคเวอร์เยอะนะฮะแล้วก็คิดถึงเพลงนี้ก็เลยหยิบมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอทางออนไลน์นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: จากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะ19:30 น.เรื่อยไปจนถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะวันนี้30 มิถุนายนคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะประเด็นข่าววันนี้ยังหลากหลายเช่นเดิมนะคะมีความคืบหน้าคดีแอร์สาวไทยโดนทางการออสเตรเลียจับกุมฐานขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียด้วยเรื่องนี้ก็จะต้องเร่งตามหาบัญชีอวตารที่ฝากหิ้วสินค้าไปออสเตรเลียค่ะแล้วก็ยังคงตามต่อกันที่การขยายผลทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่นนะคะในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวันนี้มีความคืบหน้าอัปเดตกันด้วยขณะที่เรื่องของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีค่ะวันนี้มอบหมายทนายความเขาแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีคนปล่อยคลิปเสียงที่กล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตเรียกเงินสอบบุคลากรท้องถิ่นเดี๋ยวสักครู่มาข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะ
7: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
9: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
10: ติดเลยสิพ
9: ่
10: อ
9: ใช้เลยสิแม่ Do it now
10: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้
9: เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
15: ยุงขยง1แมลงขยับ2เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวแรกที่ความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสสาวที่โดนทางการออสเตรเลียจับกลุ่มฐานขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียค่ะล่าสุดมีการตรวจสอบไปจนถึงกล้องวงจรปิดนะคะ พบว่ารับกล่องพัสดุหน้าคอนโดย่านบางนาก่อนที่จะเดินทางไปส่วนแฟนหนุ่มยืนยันไม่รู้เรื่องนี้ค่ะกรณีที่แอร์โฮสเตสสาวสายการบินไทยนะคะอายุ26ปีลักลอบนำยาเสพติดประเภทเฮโรอีนปริมาณอยู่ที่1กิโลกรัมเข้าไปที่ออสเตรเลียเรื่องนี้ค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงหโกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.บอกว่าจากการเข้าไปตรวจค้นคอนโดมิเนียมที่พักของแอร์สาวในประเทศไทยแล้วก็ไปตรวจสอบจนถึงกล้องวงจรปิดค่ะไปพบภาพไรเดอร์นำกล่องพัสดุเนี่ยมาส่งให้ที่คอนโดเมื่อ21มิถุนายนคือแอร์สาวท่านเนี้ยยังไม่กลับถึงที่พักนะคะก็เลยฝากพัสดุตรงเนี้ยเอาไว้ที่ล็อบบี้ก่อนที่ผู้ต้องหาจะกลับมารับกล่องแล้วก็นำขึ้นไปที่ห้องพักด้วยตนเองซึ่งภายในบรรจุเป็นกระเป๋า12ใบค่ะก่อนที่จะมาตรวจพบว่าซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้ด้านในส่วนการตรวจค้นห้องพักไม่พบยาเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะคะก็เชิญแฟนหนุ่มมาให้ข้อมูลซึ่งแฟนของแอร์โฮสเตสท่านนี้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าข้อมูลที่ยังไม่สามารถระบุตัวผู้ส่งพัสดุได้ตอนนี้ค่ะคือยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนส่งมาแต่การสืบสวนร่วมกับตำรวจออสเตรเลียหรือว่า AFP พบว่าแอร์โฮสเตสท่านนี้ได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในออนไลน์มีบัญชีอวตารชื่อว่าโรสค่ะโพสต์ตามหาผู้ที่เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อที่จะฝากขนสินค้าโอท็อปแล้วก็พอไปตรวจสอบข้อมูลการสนทนาของแอร์โฮสเตสแล้วก็แฟนหนุ่มเข้าไปพูดคุยกับผู้โพสต์รวมไปถึงสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากอีกฝ่ายใช้บัญชีอวตารโดยแอร์โฮสเตสไม่รับงานจากผู้ใช้บัญชีปลอมแต่ว่าทางผู้สนทนายืนยันนะคะว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำแต่ว่าก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับจ้างคือพอเขายืนยันว่าบัญชีนี้ไม่ใช่บัญชีปลอมนะเขาใช้งานมาเป็นประจำแอร์ท่านนี้ก็เลยรับที่จะตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทแล้วก็ตอนนี้นะคะจากการตรวจสอบพบบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสตอนนี้ปิดไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทีนี้ถ้ามาดูฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะยังได้ตรวจสอบไปจนถึงบ้านพักของแอร์สาวที่จังหวัดพะเยาแล้วก็ไปสอบปากคำแม่เบื้องต้นเนี่ยนะคะแม่บอกว่าแอร์คนนี้เขากลับบ้านมาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ส่งเงินให้กับครอบครัวเดือนละ 10,000 บาทเพื่อนำไปผ่อนรถยนต์ที่ใช้ชื่อแม่เป็นเจ้าของงวดละ 8,000 บาทต่อเดือนโดยยังมีข้อมูลระบุด้วยว่าแอร์สาวยังมีภาระต้องชำระหนี้ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ด้วยส่วนครอบครัวก็มีฐานะทั่วไปเลยค่ะทำอาชีพทำไร่ทำนาและถ้าดูข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดนะคะรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า AFP แล้วก็กองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียแถลงจับกุมหญิงฝรั่งเศสวัย31ปีโดยถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดแล้วก็สารควบคุมต้องห้ามเข้าประเทศประเด็นก็คือจากการสอบสวนนะคะทราบว่าหญิงฝรั่งเศสรายนี้เดินทางมาจากประเทศไทยแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจค้นสัมภาระที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเพิร์ทเมื่อ29พฤษภาคมที่ผ่านมาพอไปตรวจค่ะไปเจอขวดครีมอาบน้ำแต่ปรากฏว่าภายในเป็นบิวเทนไดออลนะคะซึ่งก็เป็นสารเคมีประเภทควบคุมต้องห้ามถ้าเข้าสู่ร่างกายก็จะถูกแปรสภาพเป็นสาร GHB หรือว่ายาเสียสาวก็ถูกจับในระดับเดียวกับยาเสพติดร้ายแรงเลยค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดแล้วก็สารควบคุมในปริมาณเพื่อการค้ามีโทษจำคุกถึง25ปีทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เรานำมาอัปเดตกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังสาวไปถึงคนที่ส่งของมาให้กับแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ว่าใครเป็นคนส่งผ่านไรเดอร์แล้วเอามาไว้ที่คอนโดอันนี้ต้องตามกันต่อนะคะส่วนการปรับปรุงมาตรการการตรวจค้นยาเสพติดที่สนามบินค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลายคนก็ถามไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีมาตรการตรวจสอบคุมเข้มที่ชัดเจนที่รัดกุมมากกว่านี้มันน่าจะตรวจพบตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าไม่ต้องผ่านพ้นไปจนถึงสนามบินออสเตรเลียเรื่องนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าปกติก็จะมีการตรวจขาออกตรวจวัตถุระเบิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของยาเสพติดอะค่ะก็จะมีสุนัขเข้าไปช่วยดมกลิ่น ก็ต้องยอมรับว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้เหมือนกันโดยเฉพาะกัปตันสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสที่ผ่านมาเราให้เกียรติซึ่งกันและกันตรวจเฉพาะเรื่องวัตถุระเบิดส่วนเรื่องยาเสพติดสารเสพติดก็มีการตรวจแต่ว่าไม่ได้เอาสุนัขดมกลิ่นมาดมค่ะฉะนั้นคนที่จะขนก็มีวิธีซุกซ่อนด้วยวิธีต่างๆคงต้องไปหามาตรการที่ป้องกันกันต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่จะต้องกลับมาดูมุมมองภายในเรื่องของบุคลากรสายการบินเหล่านี้ว่ามันจะต้องเพิ่มความเข้มงวดเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอันนี้ถูกเปิดเผยกับคุณพิพัฒน์นะคะนักข่าวก็ถามว่าประเทศออสเตรเลียจะแบนสายการบินไทยไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าคงไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าเราก็มีกระบวนการร่วมมือซึ่งกันและกันอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าเครดิตประเทศไทยไม่ได้เสียหายแล้วก็มีมาตรการมาตรฐานต่างๆตามสากลอยู่แล้วนะคะส่วนคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยค่ะประเด็นของกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออกจะต้องรัดกุมมากขึ้นต้องบูรณาการการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานไม่ใช่เรื่องขององค์กรก็เชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นสายการบินนะคะก็แน่นอนว่าฝั่งของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีท่องเที่ยวต่างๆก็เชื่อว่าน่าจะไม่กระทบต่อการมาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยส่วนเรื่องของการตรวจสอบทุจริตการบรรจุเข้าเป็นพนักงานแล้วก็ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวกันขึ้นมาหลังจากที่มีการโกงข้อสอบกันเกิดขึ้นค่ะพรุ่งนี้ครบกำหนด7วันแล้วค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตส่วนนายกอบต.ควรการหลงตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือ1กรกฎาคมจะครบกำหนดที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการสอบทุจริตตอนนี้ก็กำลังดำเนินการนะคะแล้วก็คืบหน้าไปมากแล้วได้เห็นถึงพฤติกรรมพฤติการที่มันเกิดขึ้นส่วนรายละเอียดขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงหลายคนก็ถามถึงอดีตนายกอบต.ควรการหลงที่จังหวัดสตูลค่ะหลังจากที่มีข่าวหลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะคะตำรวจมีความพยายามที่จะประสานไปแต่ว่าก็ติดต่อไม่ได้ค่ะสำหรับอดีตนายกอบต.ควรการหลงมีผู้เสียหายร้องเรียนมาบอกว่าได้เรียกรับผลประโยชน์อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับสิทธิ์ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นได้แลกกับค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งนะคะผู้เสียหายเยอะเลยค่ะหลงเชื่อพอต่อมาถูกศาลจังหวัดสตูลอนุมัติออกหมายจับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมามอบตัวด้วยคุณผู้ฟังคะมาตามต่อกันประเด็นของคุณทรงศักดิ์นะคะสืบเนื่องจากกรณีการโกงข้อสอบท้องถิ่นนี่แหละค่ะปรากฏว่ามันมีคลิปเสียงออกมามีการปล่อยคลิปเสียงออกมาแล้วเอ่ยชื่อคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์ส่งทนายเลยค่ะไปฟ้องส้มกิจแล้วก็บังแจ็คกรณีที่ปล่อยคลิปเสียงแฉปมสวยสอบท้องถิ่น 1,500 อัตราที่สน.ทุ่ง2ห้องค่ะวันนี้คุณทิวาการกระสังทนายความก็เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะคะให้เดินทางไปที่สน.ทุ่ง2ห้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงที่มันหลุดออกมาเนี่ยค่ะก็พาดพิงไปว่าคุณทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการคัดเลือกสอบบุคลากรท้องถิ่นคนในคลิปเนี่ยคือส้มและกิจและผู้เผยแพร่คือบังแจ็คแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทนายความคุณทิวาค่ะบอกว่าคุณทรงศักดิ์ทราบว่ามีการเผยแพร่คลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าขนาดนั้นน่ะยังไม่มีการเอ่ยชื่อของคุณทรงศักดิ์คลิปเสียงระบุเพียงว่ารัฐมนตรีช่วยให้โควต้า 1,500 คนเรียกรับคนละ 350,000 บาทตอนนั้นก็อยู่ในกระบวนการประมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดสอบแต่ไม่ได้มีการลงนามสัญญาแล้วก็ยังไม่มีการสอบนะคะโดยกระบวนการจัดสอบก็อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมหาวิทยาลัย2แห่งก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทีนี้คุณทรงศักดิ์ก็นำเรื่องนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเชิญหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำกับดูแลการสอบครั้งนี้เนื่องจากมีกระแสข่าวออกมามากเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน พอต่อมาค่ะภายหลังมีการตรวจสอบแล้วก็จับกุมขบวนการทุจริตสอบกระทั่งมีการเผยแพร่คลิปเสียงฉบับเต็มออกมาผ่านเพจของบังแจ็คฉบับเต็มเนี่ยแหละมันปรากฏว่ามีการเอ่ยชื่อของคุณทรงศักดิ์ชัดเจนเลยค่ะทำให้คุณทรงศักดิ์บอกว่าโมไม่ได้ละเรื่องนี้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีก็มอบหมายให้ทนายความไปแจ้งที่สน.ทุ่ง2ห้องวันนี้โดยทนายความคุณทิวาบอกว่าเขาเชื่อว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมันมีเจตนาทำลายกระบวนการประมูลเพราะมันมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอะค่ะไม่ได้รับประโยชน์อีกทั้งยังมุ่งสร้างความเสียหายต่อคุณทรงศักดิ์แล้วก็พรรคการเมืองที่สังกัดซึ่งคุณทรงศักดิ์ก็ไม่เคยรู้จักหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองคนมาก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าที่พระสมุทรเจดีย์เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าโชคดีนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
18: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
19: ตัดกลับมาที่จังหวัดนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
20: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
19: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
21: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
21: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
21: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
18: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะกลับมาช่วงนี้มาดูเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าที่พระสมุทรเจดีค่ะเจ้าหน้าที่เขาต้องระดมฉีดน้ำสกัดนะคะแต่ว่าโชคดีไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะประมาณบ่ายสองครึ่งของวันนี้ค่ะก็เพจ Five and Rescue Thailand เขารายงานนะคะบอกว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่ซอยร่วมวัฒนาพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่ามีกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงค่ะสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงก็ต้องระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเข้าไปควบคุมสถานการณ์เร่งด่วนเลยค่ะในพื้นที่ก็มีวัสดุติดไฟจำนวนมากนะคะส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็ขยายวงกว้างทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพลิงไหม้ทำให้โครงสร้างอาคารบางจุดเกิดทรุดตัวจากความร้อนที่สะสมเป็นเวลานานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการระดมกำลังฉีดสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องนะคะสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีก1จุดนะคะเป็นเหตุโป๊ะเรือสำหรับงานก่อสร้างล่มค่ะก็ใกล้เคียงกับท่าเรือของบริษัทแห่งหนึ่งตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84นะคะที่ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีรายงานว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะประชาชนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์คือเยอะมากเลยนะเขารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเพราะว่าเสียงมันดังมากอะค่ะดังผิดปกติประชาชนอยู่แถวนั้นแตกตื่นเลยค่ะต่อมาจากการตรวจสอบไปพบว่าสาเหตุมาจากโป๊ะเรือมันล่มเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้โป๊ะเรือล่มนะคะรวมไปถึงเร่งติดตามค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างเป็นทางการคุณสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ไปติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มค่ะก็สั่งการให้กรมเจ้าท่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะรายแรกค่ะถูกนำส่งโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนอีกรายเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้สูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยณตอนนี้ก็มีทั้งมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็นักประดาน้ำเข้าไปปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก1รายอย่างเต็มกำลังแล้วก็มีเรือบรรทุกดิน1ลำนะคะที่จมส่วนเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮก็เกิดน้ำเข้าแล้วก็เอียงนะคะ1ลำก็เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมันเกิดขึ้นบริเวณที่มีการดำเนินการโครงการขุดลอกหน้าท่าเรียบเรือก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดนะคะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรยืนยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายที่มันจะรั่วออกมาตามที่ปรากฏก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะขยับไปดูสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยค่ะจากเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ค่ะวันนี้พูดถึงวิธีก่อเหตุแล้วก็การดำเนินการของผู้ก่อเหตุความไม่สงบต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันคล้ายคลึงกับเหตุปั๊มน้ำมันอื่นๆที่เคยเกิดมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเบื้องต้นยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นบุคคลใดซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนมาเลเซียในวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดขณะที่อธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคษาศิวิไลลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟเมืองยะลาที่จังหวัดยะลาค่ะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารบนขบวนรถไฟแล้วก็สถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคือคุณนฤชาเนี่ยไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจไปพูดคุยกับชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมจังหวัดปัตตานีด้วยก็ได้กำชับทุกหน่วยงานทุกระดับค่ะคงมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นให้พื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็บริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นได้ปลอดภัยมากขึ้นโดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนายเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญและจะต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงรุกแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพทีนี้วันนี้ค่ะที่ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ต้องหาก็คือนายมูฮัมหมัดคอยรีคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่10มิถุนายน2565คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณจุดตรวจทางข้ามรถไฟนาประดู่ที่อำเภอโคกโพของปัตตานีก็เป็นเหตุให้10ตำรวจโทพิจักบัวแก้วเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะศาลชั้นต้นพิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดตัดสินผู้ต้องหาในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนซึ่งศาลพิพากษาโทษสูงสุดให้ประหารชีวิตค่ะแต่ว่าเนื่องจากคำให้การในชั้นกระบวนการซักถามและสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีก็มีโทษบรรเทาลดโทษให้1ใน3นะคะคงเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของศาลฎีกาค่ะวันนี้นัดพิจารณาคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลนัดไต่สวนพยานนัดแรก25สิงหาคมค่ะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินนะคะศาลนัดพิจารณาคดีครั้งแรกค่ะคดีที่คณะกรรมการปปช. ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลคือเขาถูกกล่าวหาค่ะว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดย44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะส่วนใหญ่ก็ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนมีบางคนที่เดินทางมาด้วยตนเองค่ะอย่างเช่นคุณธีรชัยพันธุมาศส.ส.กรุงเทพมหานครของพรรคประชาชนพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาถอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็อดีตรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลอันนี้มาด้วยตนเองศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 ค่ะแล้วก็กำหนดวัดวันนัดไต่สวนพยานนัดแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องนะคะในวันที่22กันยายนแล้วก็21ตุลาคมก็จะมีการไต่สวนทั้งหมด17ปากแล้วก็วางกรอบระยะเวลาพิจารณาเอาไว้11ปีค่ะนอกจากนี้เองนะคะศาลยังมีคำสั่งกรณีคำร้องของนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลซึ่งเป็นอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาวปี2006ค่ะที่ขอให้ศาลพิจารณาสั่งให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนคือเขาขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้คุณเฮงณัฐพงษ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จากการให้สัมภาษณ์และแสดงความเห็นกรณีองคมนตรีที่เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาภัยพิบัติร่วมกับปพ.แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินโดยศาลพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งค่ะคุณผู้ฟังมาต่อเนื่องกันที่สถานการณ์ชายแดนกันหน่อยนะคะกัมพูชาเขายังเสนอข่าวบิดเบือนต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดอ้างบอกว่าสิทธิ์ปราสาทคณาซึ่งเป็นของประเทศไทยเนี่ยนะคะคือพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวการสถานศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC เขาแถลงตอบโต้กรณีนี้เลยค่ะคือถ้าจะมาอ้างสิทธิ์ว่าปราสาทคณาซึ่งมีสิทธิ์ของประเทศไทยเป็นของตนเองเนี่ยมันไม่ใช่ก็ต้องตอบโต้กันละค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่ออ้างว่าปราสาทคณาเป็นของกัมพูชา 100% เขาเคลมขนาดนั้นเลยนะคะ 100% เลยเขาบอกแบบนั้นแล้วก็กล่าวหาว่าฝ่ายไทยนี่แหละเข้ามายึดครองพื้นที่แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงสภาพโบราณสถานทำลายบันไดทางขึ้นปราสาทแล้วก็ข้อกล่าวอ้างเนี้ยนะคะทางกองทัพเรือเขาบอกว่าเป็นการแสดงท่าทีฝ่ายเดียวไม่ถือเป็นข้อยุติตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นแนวเขตแดนที่ยังมีข้อเห็นต่างก็จะต้องได้รับการพิจารณาผ่านกลไกทวิภาคีของทั้งสองประเทศที่ตกลงร่วมกันอาศัยหลักฐานที่มีน้ำหนักทางกฎหมายทั้งสนธิสัญญาเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานการปัดปันเขตแดนที่ผ่านมาคือมันไม่ใช่ว่าจะมาอาศัยการแถลงหรือว่าการโจมตีตามแผนที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาอ้างเพียงลำพังอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่หลักฐานที่จะสามารถมาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นของตนเอง 100% อันนี้ไม่สามารถทำได้นะคะทีนี้แนวทางการดำเนินมาตรการด้านความมั่นคงการควบคุมพื้นที่แล้วก็การดูแลโบราณสถานของไทยก็เป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้มีการไปยึดครองดินแดนของกัมพูชาประเทศไทยพร้อมให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะคือจะว่ากันต้องว่าด้วยกฎหมายนะคุณผู้ฟังจะมากล่าวอ้างลอยๆขึ้นมาจะมาเคลมแบบเนี้ยอันนี้ประเทศไทยบอกว่าสู้นะมีข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ JIC ไทยเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะค่ะขอให้ยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่าเพิ่มความตึงเครียดไทยพร้อมดำเนินการอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศความสุจริตใจแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพแล้วก็เสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างยั่งยืนมากันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยปิดท้ายเบรกนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้อิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อที่จะยกระดับความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็พลังงานร่วมกันส่วนนักท่องเที่ยวอิรักเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันค่ะถ้าดูข้อมูลจากฝ่ายฝั่งของรัฐบาลโดยรองโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเนี่ยนะคะบอกว่าจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวของอิรักที่เดินเข้ามาทางเข้ามาในเที่ยวในประเทศไทยถ้าดูในปี68นะคะมี 15,644 คนเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจากปีก่อนแล้วก็เป็นการเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็เนี่ยแหละค่ะเห็นชอบ ให้รัฐบาลอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะคุณผู้ฟังคะยังได้อีกสักเรื่องนึงนะคะกรณีคนขับมินิบัสทิ้งผู้โดยสารกลางทางค่ะล่าสุดขนส่งนครนายกเขาสั่งเอาผิดเต็มที่แล้วค่ะเจ้าตัวบอกว่าขอโทษยืนยันว่ารถเสียจริงๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยโดยขนส่งจังหวัดนครนายกนะคะคุณเพียงจันทร์พศโพสีบอกว่าทางขนส่งจังหวัดก็ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบัสทันทีผู้ประกอบการแจ้งว่ารถมันเสียจริงๆก็เชิญมาคุยกันมาชี้แจงมาฟังขั้นตอนมาตรการของบริษัทนะคะรวมไปถึงบทลงโทษกรณีพลิ้งผู้โดยสารนี่แหละค่ะเจ้าตัวก็กลับขอโทษยืนยันว่ารถเสียนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังดิฉันยุวธิดาภูคำนวณลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: งามยิ่งจริยวัฒน์ขัตติยามิ่งขวัญประชานับแต่ยังทรงพระเยาว์เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันภาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือ State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

20:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีหลังเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชลอชไลสไฮน์ซึ่งเป็นพระราชวังศิลปะบาร็อกที่สำคัญที่สุดของราชบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบคเกอร์ไอคอนฟรังซัวเทอร์โฮฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซ่าเที่ยวบินที่ LH 102

0: ้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชฮามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกและเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครทงบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซูคาลีเป็นผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลกับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปีกซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลเริ่มโดยห้ององครักษ์ห้องรับรองแรกห้องรับรองใหญ่ห้องประชุมส่วนพระองค์ห้องบรรทมพระแท่นบรรทมยังคงอนุรักษ์ไว้เกือบสมบูรณ์ดังเดิมงานปักลายนูนบนผ้าไหมกำมะหยี่สีแดงปิดด้วยทองคำทำให้พระแท่นบรรทมมีความหรูหรานอกจากนี้มีห้องทรงงานใหญ่ห้องทรงงานสีแดงแนวคิดหลักของการตกแต่งคือการล่าสัตว์ในสมัยบาโรกถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้ปกครองใช้แสดงถึงพระราชอำนาจความมั่งคั่งและความโอ้อาของราชสำนักบนเพดานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใสส่วนทางด้านปีกขวาเป็นที่ประทับของพระชายาเจ้าผู้ครองแคว้นไบเอนมีห้องรับรองชั้นนอกห้องเฝ้าห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วยปูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกพระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

0: ด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี
1: ้วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะได้นำเสนอต่อไป
0: เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทย
1: เวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคมพ.ศ. 2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาโดยผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยองค์บิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา วันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตพัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจากนั้นประทับพระเก้าอี้ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาการเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการปฏิบัติภาคกรณียกิจตามคติยาราชประเพณีสะท้อนถึงสายใยของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมีความผูกพันอันลึกซึ้งในพระบรมวงศ์มาอย่างยาวนานด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภคินีที่พระราชทานทั้งความรักและความเมตตาแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณในฐานะทรงเป็นพระคณิฐามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบแห่งความเสียสละในการอุทิศพระองค์ทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรนานาประการสนองพระราชปณิธานแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้พระสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระพิธีธรรมนั้นเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในการฝึกซ้อมและสามารถจดจำลีลาทำนองการสวดตามแบบแผนที่บุรพาจารย์ในพระอารามหลวงนั้นๆได้กำหนดไว้โดยสมบูรณ์และในวันเดียวกันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดรวม8รูปและเวลา 17:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันสมเด็จพระสังฆราชประทานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา วันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยภริยานำคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569ในการนี้มีพระดำรัสถึงการรักษาขันติธรรมหรือความอดทนอดกลั้นไว้ให้มั่นคงต่อบทบาทหน้าที่ของตนอันจะเป็นเครื่องค้ำจุนให้เกิดความภาคเพียรในการบำเพ็ญกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงขึ้นไปพร้อมกันนี้ประธานกำลังใจแก่คณะองคมนตรีในการร่วมกันสนองพระบรมราโชบายและสุจริตธรรมเพื่อจะลงสถาบันหลักของชาติทั้ง3ให้มั่นคงสถาพรสืบไปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568วันนี้เวลา 13:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาในการออกราบนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568จำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศกิตติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีวีรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์กันทธงนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นผู้แทน10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนายมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอัธยาทิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปรยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสตูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน eSpring ประเทศไทยจำกัดนายอนุกูลอิสรางกูลณอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดสแกวัดต้นเชือกจังหวัดนนทบุรีวัดปากกร่ำวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่สวนพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงวัดบ้านแขมวัดเขื่องกลางวัดกุดผักตบจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดชนะสงครามวัดใหม่อมตรสกรุงเทพมหานครวัดหลวงวัดมหาธาตุวัดใหม่อีจางจังหวัดราชบุรีวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเกาะมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์สมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงาห้างทองตะวันจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนข้าราชการโรงเรียนการบินพร้อมใจเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรไทยจนสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลรวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท King Power International จำกัดซึ่งทุกภาคส่วนล้วนต่างเดินทางมาด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติภาคกรณียกิจนานาประการเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมที่ทรงขับเคลื่อนโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อคุ้มครองสิทธิสุขอนามัยและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจนกลายเป็นมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติและฉบับแรกของโลกนอกจากนี้ยังทรงมีคุณูปการในด้านการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้มีอาชีพและจุดยืนในสังคมอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนและคณะบุคคลเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาได้แก่ช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงบ่ายเวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงค่ำเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์โดยสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือชุดคลุมเข่าและสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์เพื่อความเรียบร้อยและถวายความเคารพอย่างสูงสุดก ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปัจจรีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: บ้านคนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะไฟข้างทางนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดว่าบ้านไหนปิดไฟนอนนั่นคือมืดตึ๊บก็จะมีแค่ไฟจากรถที่แล่นนี่แหละค่ะแต่น้อยมากกว่าจะมีรถสวนมาคันสองคันอะไรอย่างนี้แล้วด้วยความที่ตัวเราเองเป็นคนที่มีเซนส์ตั้งแต่เด็กคือเป็นคนเห็นผีเราก็พยายามคือเหมือนกับว่าก็นั่งไปแล้วก็สังเกตซ้ายสังเกตขวาณตอนนั้นนะคะตัวพี่ไม่ได้สังเกตมองผีนะน้องแนนน้องเซนพี่กลัวคนมากกว่าแต่ก็โอเคมองซ้ายมองขวามันมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงถนนซอยนั่นแหละที่เขาพูดถึงกันน่ะมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ขวามือบ้านหลังเนี้ยจากที่มองนะคะน่าจะเป็นบ้านที่มีฐานะเหมือนกันเพราะว่าเป็นบ้านหลังใหญ่เราเห็นได้จากรั้วบ้านเขาอะค่ะเป็นรั้วที่สูงน่าจะสูงสักประมาณ2เมตรเป็นรั้วสีขาวพี่คิดในใจโอ้บ้านหลังนี้มาปลูกโดดเด่นอยู่หลังเดียวเลยห่างจากบ้านคนอื่นรถก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆเพื่อสังเกตการก่อนยังไม่ได้ขับเร็วพี่เอ๋มองไปด้านหน้าบ้านหลังนั้นนะคะพี่เอ๋เห็นคนนั่งอยู่บนรั้วพี่ก็คิดในใจแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นสักประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วคิดในใจว่าอุ๊ยบ้านนี้แล้วว่าทำไมมีคนมานั่งอยู่บนรั้วบ้านอีก
4: แปลก
3: แอบคิดในใช่แอบคิดในใจว่าหรือเป็นขโมยกำลังจะปีนเข้าบ้านเขาหรือเปล่าเราคิดอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้บอกเพื่อนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยให้รู้แต่แค่ว่าเราสังเกตมองพอรถขยับเข้าไปใกล้ๆและใกล้ๆคนที่อยู่บนรั้วนั่นนะคะเขาลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินตามรั้วเหมือนลักษณะเหมือนเดินตามรั้วเป็นแนวรั้วตามรถที่พี่นั่งอะค่ะ
4: ค่ะ
3: รถก็ค่อยๆขับผ่านพี่ก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนพี่ไม่หันมองตามที่พี่มองเพราะยังไงมันก็ต้องเห็นว่าแสงไฟมันส่องพี่ก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเฮ้ยหรือไม่ใช่คนวะคิดอย่างนี้ก็นั่งนิ่งๆพอรถอะค่ะเริ่มขับผ่านตูดรถนะเริ่มขับผ่านจากขอบรั้วมุมหักมุมของรั้วนะค่ะคนที่อยู่บนนั้นกระโดดลงมาจากรั้วแล้วก็วิ่งตามรถอะค่ะแบบตุ๊บๆๆๆๆวิ่งแบบเร็วๆอะแล้วพี่มองจากกระจกข้างด้านข้างของรถอะค่ะรูปร่างเขาอะมันผิดรูปอะน้องแนนน้องเซฟมันเหมือนกับตัวเขาบิดไปบิดมาหักซ้ายหักขวาแล้วคอเขาอะเหมือนมันจะหลุดออกจากหัวกับคออะพอพี่เห็นแบบนั้นคือเราก็ตกใจแต่ก็พยายามนิ่งไว้เพราะเป็นคนที่เหมือนกับเวลาเห็นอะไรจะบอกตัวเองว่าอย่าตกใจนิ่งๆแล้วยิ่งไปแบบนี้ด้วยเรายิ่งแบบกลัวเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุพี่ก็นั่งนิ่งๆค่ะไม่พูดอะไรแต่คาดว่าเพื่อนๆสองคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยน่าจะสังเกตอาการพี่ได้ก็ไม่โอเคไม่เป็นไร ทีนี้พอเลยจากบ้านหลังนั้นไปขับไปเรื่อยๆค่ะอยู่ดีๆคืออาจจะมีพวกน้องหมาอยู่บริเวณแถวนั้นอยู่แล้วแต่ความแปลกและผิดปกติคือน้องหมากลุ่มนั้นนะคะเขาวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังเหมือนดักเหมือนดักไม่ให้รถที่พี่นั่งอ่ะขับไปพี่ก็สงสัยทุกคนในรถสงสัยแล้วผู้ชายที่นั่งหลังรถ3คนนะคะด้วยความที่รถมันเตี้ยเนาะเขาก็ตะโกนโวยวายกันโอ้ยโอ้ยหมาจะกระโดดคือหมาแทบจะกระโดดขึ้นมากัดบนรถได้อ่ะทีนี้เราก็เริ่มพูดกันแล้วว่าโอ้ยหมามันเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงมาวิ่งไล่รถเราคันเดียวแต่ก็พูดกันว่าเอ๊ะหรือว่ารถคันอื่นไม่มีแต่ในขณะที่คุยกันอยู่ค่ะมันมีแสงไฟรถที่ขับมาตามเรามานี่แหละก็เลยพูดกันว่าเดี๋ยวสังเกตดูนะว่าหมามันจะตามรถคันนั้นหรือเปล่าปรากฏว่าพอรถคันนั้นนะคะขับผ่านกำลังจะผ่านพวกเราหมาไม่สนแม้แต่นิดเดียวน้อง
4: ตามแต่รถเราอย่างเดียวเลยค่ะ
3: ตามแต่รถเราค่ะใช่เราก็เริ่มใจไม่ดีกันแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรค่อยๆขับไปแบบช้าๆเพราะว่ากลัวชนน้องหมาพอผ่านตรงนั้นมาได้ค่ะก็มาถึงซอยที่เราเนี่ยจะต้องเลี้ยวคือเราจำได้ว่าตรงนี้มันใช่แน่นอนเพราะมันเหมือนกับว่ามันมีพิกัดบางอย่างที่ทำให้สังเกตได้จากที่เราฟังมานะคะพอถึงปุ๊บเรากำลังจะหักหัวรถเลี้ยวขวาอยู่ดีๆรถดับกึกพอดับเสร็จปุ๊บทุกคนก็มองหน้ากัน3คนในรถมองหน้ากันว่าเอ้ารถเป็นอะไรเขาก็เริ่มแหละค่ะคนขับเริ่มบิดสตาร์ทใหม่2ครั้ง3ครั้งสตาร์ทไม่ติดค่ะตอนนี้พี่อ่ะเริ่มกลัวแล้วนะกลัวว่าถ้าเกิดรถเสียทำยังไงแล้วจะกลับยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเลยมองหน้ากันแล้วก็เหมือนใจเดียวกันเนาะคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งใจว่าจะโทรกลับมาที่บ้านมาบอกว่ารถเสียมาช่วยหน่อยแต่น้องเชื่อไหมคะว่าโทรศัพท์มือถืออ่ะ3เครื่องแบตหมดทั้ง3เครื่องเลยอ่ะทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆคือเราชาร์จมาจากบ้านแน่น
5: อ
3: นแต่กลายเป็นว่าแบตหมดเกลี้ยงตอนนี้ค่ะขนลุกกันแบบไม่ต้องนัดหมายคนขับรถค่ะความที่เป็นสุภาพบุรุษมากเลยเปิดเก๊ะรถหยิบพระมาอมพี่บอกเฮ้ยอมพระทำไมอ่ะเอ้ากูจะได้รอดไงกูเป็นคนขับมีพระอยู่องค์เดียวเขาจะช่วยใครได้วะกูเอาตัวกูก่อนเขาพูดแบบนี
5: ้อมเลยเหรอ
3: โอ้โหพี่อมพระเลยอ่ะตอนนั้นคือมันเหมือนตลกร้ายนะพี่ก็บอกเอาไงดีวะตอนนั้นอ่ะพี่ตั้งจิตอธิษฐานในใจแล้วค่ะว่าขอกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่พี่นับถือเนี่ยขอกราบมาช่วยเราด้วยถ้าเกิดว่าครั้งนี้เหตุการณ์ที่มันเตือนอ่ะจะไม่ให้เราเข้าไปในซอยนั้นถ้าเข้าไปเกิดอันตรายขอให้รถติดแล้วเราจะกลับบ้านพี่อธิษฐานเสร็จปุ๊บให้เจ้าของรถอะค่ะสตาร์ทคนขับนะสตาร์ทเสร็จติดทันทีเลยพอติดเสร็จปุ๊บพี่บอกว่ากลับบ้านก็โอเคทุกคนพร้อมใจกันขับรถกลับบ้านแต่ว่าเรามาจอดกันอยู่ตรงซอยวัชรพลก่อนเพื่อที่คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพวกเราค่ะนัดกันเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆเย็นๆจะขับกลับมาดูอีกรอบนึงก็โอเคกลับไปบ้านค่ะพอรุ่งอีกวันเราก็นั่งรถกันมาแต่ครั้งนี้มากันแค่4คนก็มาดูปรากฏว่าพิกัดและซอยที่เราจะเลี้ยวเมื่อคืนนี้ค่ะน้องมันกลายเป็นเหมือนกับทุ่งนาสนามหญ้าที่มันมีแต่แอ่งน้ำคือถ้าเราลงไปรถตกลงคลองตรงนั้นแน่ๆคือแบบทุกคนก็มองหน้ากันว่ามันเป็นไปได้ยังไง เหมือนต่างคนต่างพูดว่าเราเข้ามาซอยผิดหรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันเหมือนเดิมจากเมื่อคืนเป๊ะ จากที่เราเห็นซอยว่ามันใช่อ่ะเราเห็นถนนเพราะว่าไฟรถอ่ะมันส่องไปเราย่อมเห็นถูกไหมฮะ แต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อ่ะโอเคทุกคนกลับบ้านกันแล้วก็พูดกันว่าโอเคไม่มาแล้วคราวนี้ก็ถือว่าเขาคงไม่อยากให้เราทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวเกิดอันตรายแต่หลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ค่ะถ้าพี่จำไม่ผิดความอยากรู้อยากเห็นความดื้อของพี่เอาอีกแล้ว
5: ไปอีกเหรอ
3: คือไม่ไปอีกพี่แต่พี่เนี่ยไม่ได้ไปที่เดิมนะคะคราวนี้ไปที่จังหวัดนนท์นะที่บ้านที่พี่อยู่นี่แหละไปใกล้ๆไปวัดนึงค่ะแล้วก็ใกล้ๆบริเวณวัดแถวนั้นจะมีคำล่ำลือกันว่า จะมีสุสานที่ไปฝังศพเวลาคนขับรถผ่านมักจะเห็นดวงวิญญาณเนี่ยมานั่งอยู่บนหลุมศพของตัวเองค่อยๆนึกภาพตามนะคะพี่เอ๋ก็เลยคุยกันว่าคุยกับเจ้าของรถคือเจ้าปลานี่แหละผู้หญิงว่าปลาไปกันอีกไหมแต่เราจะไปแค่3คนนะไม่ต้องบอกแฟนแกคนขับรถอีกคนนึงเป็นเพื่อนผู้ชายอีกคนบอกเออไปดิเดี๋ยวกูขับรถให้โอ้โหนัดกัน3คนออกเที่ยงคืนเลยค่ะแล้วพี่ก็คุยกับแม่พี่ว่าแม่พาแม่อย่าบอกพ่อนะว่าอีจะแอบไปดูผีกันให้แม่ปิดพ่อพอถึงเวลาเที่ยงคืนปุ๊บเพื่อนก็มาอุ้มพี่เอออกจากบ้านเลยค่ะนั่งกัน3คนในรถคันเดียวคันเดิมพอไปเสร็จปุ๊บตอนนั้นนะคะไม่ได้มีความอะไรที่น่ากลัวเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นถนนที่ไฟสว่างมากนะเส้นทางนะตอนนั้นแต่พอเริ่มเข้าไปในซอยวัดนั้นนะคะเริ่มมืดที่แรกเลยที่พี่ตั้งใจจะไปคือจะเข้าไปในวัดนั้นนะตอนดึกนะตอนนั้นนะคะพอไปถึงหน้าวัดปุ๊บกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในวัดซุ้มประตูวัดนะคะเขาจะเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่วัดจุดๆๆพอกำลังจะเลี้ยวรถค่ะทุกอย่างเหมือนวนลูปค่ะน้องมันมีฝูงหมาที่อยู่บริเวณนั้นมาเห่าดักหน้าและดักหลังเหมือนกับไม่ให้เข้าและจะไม่ออกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาทำไงดีอะทำไมมันเหมือนเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยอะก็ต่างคนต่างนั่งมองหน้ากันตอนเนี้ยวัดจะอยู่แค่เลี้ยวนิดเดียวก็เข้าแล้วอะพี่ก็เลยเอาไงดีวะก็เลยเหมือนกับพูดเล่นๆกับน้องหมานะเปิดกระจกนิดนึงแล้วก็พูดบอกว่าน้องหมาอย่ามาเห่าแบบนี้สิจะมาบอกอะไรหรอจะไม่ให้ไปใช่ไหมจะเอาอย่างนี้ละกันถ้าเกิดว่าจะไม่ให้ไปต่อสุสานน่ะหลบนะเดี๋ยวพวกเราจะเลี้ยวรถเข้าไปข้างในแล้วจะกลับบ้านพอพูดเสร็จปุ๊บน้องหมากลุ่มนั้นนะคะเดินถอยออกจากรถไปเลยรถพี่ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปในวัดนี้เพื่อตั้งใจว่าจะไปกลับรถพอขับเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะแสงไฟดวงเดียวคือมาจากหน้ารถเราเท่านั้นแล้วในขณะที่รถกำลังจะวนเลี้ยวมันเป็นบริเวณกว้างๆอ่ะนะข้างในสายตาพี่กลับไปเห็นว่าแสงไฟที่มันส่องที่เราจะเลี้ยวอ่ะมันคือป่าช้าของวัดนั้นพอเห็นปุ๊บบอกนึกในใจทำไมต้องมาเลี้ยวตรงนี้ด้วยวะคิดอย่างนี้นะเราก็โอเคไม่พูดอะไรค่ะพอรถกำลังจะออกหัวออกจากนอกวัดซุ้มเดิมเขาก็จะมีเขียนเนื้อก่อนออกว่าขอเหมือนกับว่ายินดีต้อนรับให้กลับมาใหม่อะค่ะเพื่อนพี่ผู้หญิงที่ชื่อเจ้าป่าพูดว่ายินดีต้อนรับให้กลับมาใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับมาพี่ก็หันไปมองหน้ามันแล้วก็พูดนะคะขอโทษมึงกลับมาคนเดียวเหอะกูไม่กลับหรอกพี่ก็พูดคำนี้เพราะนึกในใจแล้วมึงพูดทำไมมันไม่ควรพูดก็โอเคเราก็เลยหันไปบอกคนขับบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านเถอะท่าทางจะไม่ดีแล้วเราไม่ไปสุสานแล้วก็เลี้ยวรถเลี้ยวซ้ายกลับบ้านแต่ในขณะที่ขับรถมาเส้นเดิมแสงไฟสว่างเส้นเดิมค่ะไม่มีความน่ากลัวเลยเพราะเป็นถนนใหญ่แล้วณตอนนั้นน่าจะเป็น4เลนนะคะถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะมีเกาะกลางถนนเนี่ยเป็นเส้นยาวไปเลยรถเพื่อนพี่เนี่ยตอนนั้นน่าจะสักประมาณตีหนึ่งแล้วแหละขับรถเร็วมากพี่เห็นว่าเกาะกลางถนนน่ะเขามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใส่ชุดคลุมท้องยืนอยู่ที่เกาะกลางถนน
4: พี่เอกขอโทษนะคะรบกวนพี่เอกกระชับให้นิดนึงได้ไหมคะเวลา
3: ใกล้
4: หมดค่ะขอโทษด้วยค
3: ่
4: ะ
3: ได้จ้ะ
4: ค่ะ
3: ได้ค่ะเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะข้ามถนนมาพี่ก็มองหน้าเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยเหมือนไม่ได้เห็นอะไรเลยเขาขับแบบเร็วมากค่ะพอรถไปถึงผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเดินทะลุรถอ่ะที่พี่นั่งอ่ะแล้วมาโผล่ข้างกระจกรถที่พี่นั่งเป็นผู้หญิงที่หน้าตาและผมเผ่ามอซอมากแต่เขาท้องอ่ะเขาทำเสียงอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยใส่มาในรถพี่อ่ะพอพี่เห็นเสร็จปุ๊บตกใจเพื่อนมองหน้าโอเคไม่พูดอะไรขับกลับบ้านต่างคนต่างนอนแต่พี่บอกกับเจ้าของรถที่ชื่อปาว่าปาถ้ากลับบ้านอ่ะปลุกได้ด้วยนะห้ามกลับก่อนก็โอเคพอตื่นสายมาเสร็จปุ๊บพี่หันไปมองเจ้าปลาไม่ได้อยู่บนเตียงค่ะจิบโทรศัพท์มาปลามิสคอลมาเป็นสิบๆเลยพี่รีบโทรกลับปรากฏว่าปลาเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าปลาเกิดอุบัติเหตุอยู่เราบอกแล้วปลาเป็นยังไงตัวปลาเองอ่ะไม่เป็นอะไรเลยนอกจากแผลถลอกแต่ว่าคู่กรณีอ่ะเสียชีวิตคาที่รถปลายับแบบ ขายซากเลยค่
4: ะ
3: แล้วตอนนั้นกลับกลายเป็นว่ารู้กันแค่3คนคราวนี้รู้หมดเลยทั้งบ้านแฟนป้าก็รู
4: ้
3: เลยกลายเป็นว่าเคสนั้นนะคะจบเราไม่ไปล่าทาผีอีกเลย
4: โอ้ก็ไม่น่าไปจริงๆอ่ะ
5: อ
4: ัน
5: ตรายมาก
4: จริงพี่เอ๋แต่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะแต่ว่าก็มันเศร้าที่มันต้องมีการสูญเสียแล้วเน
5: า
4: ะ
5: สามครั้งเลยเนี่ยสามครั้ง
4: พี่เอ๋ขอบคุณมากๆแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพี่เอ๋เล่าสนุกมากแต่เวลามันง่วนมาจริงๆขอบคุณนะคะพี่เอ๋
5: ขอบคุณมากเลยเพลินมากพี่เอ๋ฮะ
3: ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาอังคารคลุมโปงค่ะ
5: ครับ
6: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
9: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
4: อังคารคุณโปงนะคะทักทายทางวิทยุด้วยนะคะแล้วกำลังจะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ซึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราต้อนรับน้องเจนน้องลูกนัดเดอะโกสกันแต่ว่าชั่วโมงนี้ขอบคุณลูกค้าก่อนนะคะ
5: ขอบคุณด้วยนะสำหรับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะครับ
4: เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะชั่วโมงหน้าอังคารคุณโปงอีก1ชั่วโมงเต็มๆวันนี้กับดีเจน้องแนนก็น้องเซฟค่ะ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันอังคารถ้ารู้สึกไม่สบายใจลองสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยความเครียดออกช้าๆช่วยให้สบายใจขึ้นเยอะเลยนะ
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าขนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัสอังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living Mall ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลด
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะตำรวจรวบตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน1ล้านแลกช่วยปมเอกสิทธิ์ที่ดินพบโยงคดีเรียกเงินสอบข้าราชการท้องถิ่นด้วยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: ตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทแลกกับการช่วยเหลือแก้ไขเอกสารสิทธิที่ดินคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: ตำรวจสอบสวนกลางโดยกรมบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กรมการปกครองและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองธิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค9ในคดีเรียกรับผลประโยชน์โดยกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัครรักษาดินแดน3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าคดีนี้เริ่มจากเจ้าของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตร้องเรียนว่าถูกเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินสค.1ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ต้องหากำหนดแต่กลับไม่ได้ความช่วยเหลือตามที่ได้ตกลงกันไว้ขณะที่การสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียวกับที่เกี่ยวข้องในคดีเรียกรับเงินสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าการสอบสวนยังขยายผลในหลายประเด็นรวมถึงข้อมูลการคุกคามเจ้าหน้าที่หญิงซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในส่วนปปท.ย้ำว่าคดีนี้เป็นคนละสำนวนกับคดีทุจริตการสอบบรรจุที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.โดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: และจากกรณีพบการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นจนเกิดความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทนั้นล่าสุดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตามกรอบระยะเวลา7วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้คณะกรรมการชุดสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ประชุมวางกรอบการไต่สวนเอาผิดนายพิชิตทั้งพรหมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณพร้อมเตรียมร่อนหนังสือเชิญเพื่อเรียกตัวกลับมาเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำและต่อสู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้นายพิชิตอยู่ระหว่างการสั่งพักราชการตามมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ควบคู่กับคำสั่งของผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์แต่มีรายงานว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องดังกล่าวนายพิชิตก็ได้หายตัวไปแม้กระทั่งคนใกล้ชิดก็ไม่สามารถติดต่อได้กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าประกาศให้ผลิตภัณฑ์ระบบโซลาร์เซลล์5รายการเป็นสินค้าควบคุมตามมอก.เพิ่มเติมลดความเสี่ยงไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรคาดเริ่มบังคับใช้กันยายนนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์เตรียมกำหนดให้อุปกรณ์ในระบบโซลาร์เซลล์อีก5รายการเป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐานมอก.เพื่อลดความเสี่ยงไฟไหม้และไฟฟ้าลัดวงจรหลังจากก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมแล้วและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้สำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมควบคุมเพิ่มเติมได้แก่สายไฟสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมฟิวแรงดันไฟฟ้าต่ำอินเวอร์เตอร์และเครื่องจัดวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อปิดช่องว่างด้านความปลอดภัยของระบบโซลาร์เซลล์ทั้งระบบทั้งนี้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดส่งผลให้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่ตลาดได้ยากขึ้นช่วยคุ้มครองผู้บริโภคและยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมแนะประชาชนเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.และติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFN News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFN News EFN News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Feast Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: บอบคอนบอบบอบคอนเอ้ยบอบคอนบอบบอบคอนเอ้ย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายนี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
5: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
6: ไปกันต่อนะคะอังคารคลุมโปงในชั่วโมงที่2นี้นะคะเราต้อนรับคนคุ้นเคยนะคะน้องเจนน้องลุงนัทเดอะโกสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับ
8: เจนครับคุณนัทสวัสดีครับพี
6: ่แย่เพราะว่าห้องมันหนาวเราก็เชิญเขามาให้มันอบอุ่นสักหน่อยเนาะอยู่ด้วยกันเยอะๆ
7: คือปกติที่ผมมาก็จะชอบเจอพี่ๆทั้ง2คนเหมือนกัน
9: ครับ
7: แล้วก็เป็นแบบคือปกติผมก็จะมีโอกาสได้ฟังพี่ๆแบบว่าเป็นแบบไม่ได้แบบใกล้ขนาดเนี้ยเป็นฟังแบบในออนไลน์นะแล้วก็คนพบว่าพอมาฟังแบบตอนที่มันพอมันโฟกัสจริงๆอ่ะผมชอบพี่สองคนเล่าแม่งเหมือนแบบดูหนังสั้นอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบขอบคุณแม่งที่ให้เกียรติอังคารวงศ์
9: ขอบคุณใจกันครับ
7: ขอบคุณแม่งเลย
6: ฮะแล้วลูกนัดเดินเข้ามาคำแรก
9: คือ
6: บอกว่าไม่เจอพี่เจมแล้ว
9: ไม่เจอพี่เจมอีกแล้วหรอ
7: พี่เจมงานเยอะพี่เจมงานเยอะ
9: ครับสามรอบแล้วแฮตทริก
7: นับด้วยเหรอ
9: แฮตทริกเลย
6: น้องไม่เคยเจอเลยใช่
9: ไหมมาสามครั้ง
7: อ๋อแต่พี่เจนเจออยู่แล้ว
6: เจนเจอ
7: พี่เจนเจออยู่แล้ว
6: แต่ลูกนั้นไม่เคยเจอเลยก็คือเป็นเซฟทุกครั้งใช่ไหม
9: ใช่ครับเจอพี่เจนตลอด
7: ซึ่งรู้สึกเสียใจหรือว่าเป็นยังไงบ้างฮะ
9: ไม่พูดดีกว่า
6: อุ้ยอ้าวแปลว่าอะไร
7: พูดงี้
9: เดี๋ยวกลัวจะมีแบบถ้าพูดไปในด้านด
7: ี
9: ถ้าในด้านดีเดี๋ยวพี่เจมดีใจแล้วพี่เซฟจะเสียใจหรือเปล่า
7: อ๋อมันมี2ด้าน2มุมโอเคไม่พูดดีกว่า
9: ใช่ครับ
6: ไหนลองพูดดิ
9: ปิดไมค์ก่อน
6: โอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มาฟังเรื่องผีจากทั้งคู่อีกเช่นเคยเขาก็จะคัดสรรเรื่องจาก The Ghost เป็นฟีลแบบคัดสรรยอดเรื่องหัวกะทิมาให้เราได้ฟังกันนะคะเรื่องแรกโอ้โหชื่อค่อนข้างดราม่าเลยทีเดียวน้ำตาทรชน
7: ชื่อสวยนะเนี่ย
6: ทรชนนี่มันคือพูดถึงแบบคนไม่ดีอะไรอย่างงี้ถูกปะ
10: ประมาณนั้นใช่ค่ะ
6: เออเป็นเรื่องจากน้องเจนน้องเจนจะเป็นคนเล่าเรื่องนี
10: ้ได้เลยค่ะ คือจริงๆเรื่องเนี้ยต้องบอกว่าตอนที่ฟังอ่ะรู้สึกน้ำตาซึ
6: ม
10: ก็เลยอยากจะเอามาถ่ายทอดให้ฟัง
7: ครับ
10: เรื่องนี้คุณชอเป็นคนมาเล่าค่ะ
6: ค่ะ
10: แต่ว่าคนที่เจอสิ่งที่อยู่ในเรื่องจริงๆเนี่ยไม่ใช่คุณช
6: อ
10: จะเป็นพี่อีกคนนึงคุณชอตอนนั้นเขาก็เล่าบอกว่าเรื่องอ่ะมันเกิดเมื่อ7ปีที่แล้วแต่ตัวเขาอ่ะเพิ่งได้ฟังเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เอง
6: ค่ะ
10: ตอนนั้นเขาต้องไปทำธุระใกล้ๆเรือนจำในจังหวัดแห่งหนึ่งเขาก็ไปเสร็จแล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่นัดเอาไว้โดยปกติเราก็จะไปหาร้านกาแฟร้านคาเฟ่นั่งกันคุณชอเนี่ยเขาก็ไปตามหาค่ะแล้วเขาก็เจออยู่ร้านหนึ่งใกล้ๆเรือนจำเนี่ยแหละเป็นร้านที่เหมือนทำ

0: กับลูกค้ามากแล้วก็บริการดีคนคนนี้ให้ชื่อว่าพี่เบียร์
1: ค
0: ่ะพี่เบียร์เนี่ยเขาก็เปิด The Ghost ฟังด้วยในบ้านน็อกดาวน์อันนั้นก็เลยมีท็อปิกคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีคุณชอเขาก็ถามว่าทางพี่เบียร์เนี่ยมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าให้ฟังบ้างไหมตอนแรกเขาก็เล่ามาเรื่องสองเรื่องแต่มันยังไม่โดนมันยังเหมือนสั้นเกินไปทางพี่เบียร์เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขามีอีกหนึ่งเรื่องถ้ามีเวลาฟังนะเพราะมันจะยาวหน่อยคุณชอเขาก็อ่ะได้ยังมีเวลาก็เลยฟังเรื่องนี้ซึ่งตัวคุณเบียร์เขาก็ย้อนกลับไปอีกว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเอาตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยเขาเกิดมาในชุมชนแออัดเขาไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ค่ะคนที่เลี้ยงเขาเนี่ยคือคุณปู่กับคุณย่าซึ่งปู่กับย่าก็ไม่ใช่ปู่ย่าแท้ๆด้วยแต่มาเอ็นดูมาดูแลเขาเพราะฉะนั้นสำหรับตัวพี่เบียร์เนี่ยชีวิตเขามันผิดที่ผิดทางมาตั้งแต่แรกเลยสำหรับเขาตอนแรกก็อยู่กับเรื่องการทะเลาะวิวาทความรุนแรงความก้าวร้าวจนตอนหลังๆอะค่ะเขาบอกว่าชีวิตเขาได้สัมผัสกับคำว่าติดคุกติดตารางเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณ8ขวบ อาจจะไม่ได้ติดเองแต่ต้องเข้าไปพัวพันกับอะไรแบบเนี้ยเขาเลยบอกว่ามันผิดที่ผิดทางมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ไม่ลดละเลิกในสิ่งเหล่านี
2: ้
0: จากที่ทะเลาะวิวาทก็กลายเป็นว่าเขาไปถึงขั้นเสพยาเสพติดถ้าเราพูดชื่อยาเสพติดที่รู้จักออกมาเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาเคยเสพมาหมดแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาเป็น10ปีจนกระทั่งเขาโดนโทษสูงสุดก็คือเป็นโทษจำคุกทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาของเขาคือ16ปีแต่ณตอนนั้นอะเขาบอกเขาติดไปแล้ว2ปีก็จะเหลืออีก14ปีซึ่งมันก็ยาวนานมันยาวนานมากๆสำหรับชีวิตคนหนึ่งพี่เบียร์เขาบอกว่าเขาก็เข้าไปใช้ชีวิตในคุกเลยค่ะใช้คุกเป็นบ้านอยู่ไปวันนึงเขาทำกิจกรรมแล้วอยู่ดีๆอ่ะเขาสังเกตว่าเพื่อนๆอ่ะมองมาที่เขาแล้วเหมือนกับมันจะบอกอะไรสักอย่างเขาก็บอกว่าเขาเย็นวาบที่หน้าขึ้นมาก็เลยเอามือเนี่ยปาดที่หน้าปรากฏว่ามันมีเลือดกำดาวอ่ะไหลออกมาทะลักออกมาแล้วเขาก็วูบเป็นลมไปเลยตื่นมาอีกทีเขาอยู่ที่โรงพยาบาลละที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยเหมือนอาการมันหนักมากอ่ะค่ะเขาหลับไป2วันเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนั้นเขาฟื้นขึ้นมาเขาบอกเขาคอแห้งอยากจะลุกไปห้องน้ำพอลุกเนี่ยก็เลยรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะโดนเหมือนใส่กุญแจมือ แล้วก็ผูกติดเอาไว้กับราวเหล็กอะค่ะที่เป็นราวกั้นเตียงก็คือไปไหนไม่ได้จังหวะนั้นก็เลยสังเกตก่อนรอบข้างมันเป็นอะไรยังไงบ้างก็เจอว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นห้องเตียงรวมค่ะในห้องเนี่ยจะมีคนอยู่ทั้งหมด3คนรวมตัวของพี่เบียร์เองด้วยข้างๆจะเป็นคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยแกนอนเหมือนแกนอนชันเข่าแล้วเข่าแกก็จะตกลงไปพาดกับตัวราวอะค่ะก็จะเป็นเสียงดังแก้งแก้งแก้งแล้วตัวแกเองก็จะใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเหมือนคนที่หายใจไม่ออก มันก็จะหายใจดังแบบแล้วก็ฟีดฟีดฟีดแบบเนี้ยค่ะเสียงผสมกับแก้งแก้งไปส่วนเตียงตรงข้ามเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่คุณเบียร์บอกว่าเขาจะนอนตะแคงแล้วก็จะไม่ลุกไม่ไปไหนไม่หือไม่อือกับใครเลยก็นอนอยู่แบบนั้นนะคะตอนนั้นมีจ่าคนหนึ่งเป็นคุณตำรวจเนี่ยก็เดินเข้ามาพอดีจ่าคนนี้ชื่อว่าจ่าหมูค่ะจ่าหมูจะเป็นคนที่ใจดีเหมือนเอ็นดูนักโทษก็จะคอยดูแลค่ะแล้วแกเนี่ยก็จะคอยเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูห้องซึ่งประตูห้องเขาบอกว่ามันไม่เคยถูกปิดเลยอาจจะด้วยกลัวความปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่เคยปิดเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่ามันเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็จากแสงที่ลอดผ่านประตูเข้ามาแล้วก็หน้าต่างบานตายที่ติดอยู่ตรงนั้นทีนี้จ่าหมูก็เข้ามาชวนเขาคุยชวนพี่เบียร์คุยจนมีหมอกับพยาบาลตามมาหมอก็เริ่มอธิบายว่าพี่เบียร์เนี่ยเป็นอะไรพี่เบียร์บอกเลยว่าด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ศัพท์เทคนิคการแพทย์อะแต่เขาจับใจความได้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีกแค่4เดือนค่ะเหมือนว่าการเสพยาของเขากิจกรรมของเขาที่ผ่านๆมามันทำให้อวัยวะข้างในอ่ะมันพังแล้วไม่อย่างนั้นก็คือจะต้องแบบเหมือนปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะอะไรแบบนี้ค่ะ
2: ซึ่งยากนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับคนที่เขาอยู่ในเรือนจำเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไร4เดือนเนี้ยเขาก็ขออยู่ในโรงพยาบาลได้ไหมเพราะสำหรับเขาเตียงโรงพยาบาลอ่ะคือเตียงที่นิ่มที่สุดในชีวิตของเขาตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วมันสบายอ่ะมีหมอมีพยาบาลมาดูแลเขาไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้ เขาก็เลยใช้ชีวิตอยู่เรื่อยๆไปในโรงพยาบาลแต่ทางคุณหมอก็แจ้งว่าก็ถ้าหายก็จำเป็นจะต้องกลับไปรับโทษตามปกติ

0: ตอนนั้นเขาก็นอนค่ะตอนกลางคืนน่ะมันมีอยู่คืนนึงที่เสียงของคุณตาเตียงข้างๆเนี่ยมันดังผิดปกติเหมือนแกเริ่มหายใจไม่ออกเป็นเสียงฟีดฟีดฟืดฟาดแล้วก็เสียงเข่ากระทบกับเหล็กแก้งแก้งแก้งเหมือนไม่ไหวแล้วคุณเบียร์เขาก็ตะโกนขึ้นมาตาเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นไหวไห
1: ม
0: ตาก็ยังดิ้นอยู่จนสุดท้ายหมอกับพยาบาลเข้ามาลูดม่านปิดปุ๊บเสียงค่อยๆสงบลงแล้วก็เป็นเสียงรถเข็นนะเข็นตาออกไปจากห้
2: อง
0: แต่พี่เบียร์บอกว่าถึงแม้ว่าตาจะไม่อยู่ในห้องแล้วเสียงของคุณตายังอยู่ในห้องเหมือนเดิมทุกๆคืนเวลาแกนอนเนี่ยเวลาคุณเบียร์นอนเขาก็จะได้ยินเสียงแก้งแก้งฟืดฟาดฟืดฟาดเหมือนตายังนอนอยู
2: ่
0: แล้วยิ่งหลบยิ่งหันหลังยิ่งหลับตาเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆเสมือนว่ามองกูสิหันมามองเขาคุณเบียร์ก็ต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งกลางวันและกลางคืนพอเขาบอกว่าตอนกลางวันนอนอยู่เสียงนี้ก็มาเหมือนกันและมันจะมาเป็นเวลาเหมือนถ้าบอกว่าช่วงเที่ยงๆบ่ายๆมาค่ะมันก็จะมาแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆแต่ในห้องเนี่ยมันจะไม่มีนาฬิกาแต่เขาพอเดาได้จนมันมีอยู่คืนนึงเขามองไปที่ประตูค่ะเขาเห็นเป็นเงาดำๆกำลังเดินอยู่คิดในใจในที่สุดวันนี้ก็คงมาถึงสินะคงจะได้เห็นเต็มๆตาละเขาก็เลยตัดสินใจลืมตาแล้วมองไปแต่สิ่งที่คุณเบียร์เห็นนะคะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กๆค่ะเดินเข้ามาในประตูที่ไม่เคยปิดนั่นแหละเดินเข้ามานั่งที่ข้างเตียงแล้วก็มาเล่นกุญแจมือนักโทษอะค่ะถามว่าอันนี้คืออะไรคุณเบียร์พี่เบียร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอโม้หน่อยแล้วกันเขาก็บอกเด็กไปว่าอ๋อเขาอะเป็นเจ้าพ่อเป็นหัวหน้าแก๊งผู้มีอิทธิพลถ้าเขาหลุดออกไปเนี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องร้ายขึ้นแทนที่เด็กจะกลัวด้วยความเป็นเด็กตื่นเต้นอยากคุยกับพี่เบียร์มาก
1: ชอบเลย
0: ชอบเลยก็ตาใสถามไปเรื่อยๆพี่เบียร์เขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการได้คุยกับเด็กเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะก็เลยมีการทักทายกันว่าเขาชื่อเบียร์นะทำเพราะว่าเขาอยู่แบบนี้เขาป่วยเขาก็เลยมาเข้าโรงพยาบาลแล้วน้องคนนี้เขาก็แนะนำตัวเหมือนกันซึ่งเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการแนะนำตัวของเขาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนี่ชื่อเล่นชื่อปันครับอายุ12ปีอยู่โรงเรียนนี้ชั้นนี
1: ้
0: พี่เบียร์เขาก็อ่ะโอเครู้จักแล้วน้องปันก็เหมือนยกตำแหน่งให้ว่ามาเป็นลูกน้องพี
1: ่
0: หลังจากนั้นสองคนนี้เขาก็เลยคุยกันทุกคืนเหมือนตัวน้องปันอ่ะเขาก็บอกว่าอยู่ๆวันหนึ่งเขาป่วยเขาก็เลยไปเรียนไม่ได้ค่ะพ่อแม่ก็เลยพาเขาเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วมันไม่มีคนอื่นนะเขาก็เหงาเขาก็อยากมีคนคุยก็เลยเดินมาหาพี่เบียร์นี่แหละแล้วก็มาคุยกับพี่เบียร์ทุกคืนเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมีอยู่บางคืนที่เหมือนน้องอ่ะเดินเข้ามาพร้อมกับที่ตัวคุณเบียร์ได้ยินเสียงแก้งแก้งฟืดฟาดฟืดฟาดแล้วน้องก็มองไปในตำแหน่งที่คุณตาเคยอยู่พี่เบียร์เขาก็ถามว่าน้องปันเห็นใช่ไห
1: ม
0: แต่น้องอ่ะไม่พูดก็ทำตัวปกติเดินนิ่งๆมาหาพี่เบียร์พี่เบียร์เขาก็เลยรู้แล้วว่าน้องอ่ะน่าจะมีเซนส
1: ์
0: น้องน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างแต่เลือกที่จะไม่พูดมากกว่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาหากันไปเนี่ยแหละค่ะมีการเอาแบบผลไม้ของน้องปันเนี่ยมาให้พี่เบียร์บ้างเพราะพี่เบียร์เขาไม่เคยกินผลไม้ที่ดีส่วนตัวน้องปันก็บอกว่าร่างกายเขาแย่จนมันกินไม่ค่อยได้ค่ะสุดท้ายมันก็ต้องเอาให้คนอื่นอยู่ดีก็เลยเอามาให้พี่เบียร์แลกกับเรื่องวีรกรรมของพี่เบียร์ที่จะเล่าให้ลูกน้องฟังจนมันมีอยู่คืนนึงตัวของน้องปันเนี่ยก็มาหาแล้วก็ถามพี่เบียร์ว่าเคยอ่านหนังสือไหมเคยดูหนังไหมเขาก็หยิบหนังสือเล่มนึงมาค่ะเป็นนิทานชื่อแจ็คผู้ฆ่ายักษ
1: ์
0: เขาก็ขอให้พี่เบียร์เนี่ยอ่านให้ฟังแต่พี่เบียร์เขาอ่านหนังสือไม่ออกค่ะเขาก็เลยบอกน้องปันไปว่าหัวหน้าแก๊งเขาไม่อ่านหนังสือเองหรอกเขามีลูกน้องอ่านให้ฟังตอนนี้น้องปันเป็นลูกน้องพี่อ่านให้พี่ฟังหน่อย
2: นั่น
0: นะน้องเขาก็เลยอ่านให้ฟังค่ะเสร็จแล้วพออ่านจบเนี่ยเขาก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แล้วเหมือนตัวน้องเองถึงน้องจะยังเด็กน้องเขาก็รู้ว่าลิมิตร่างกายเราอะมันได้ถึงแค่ไหนเท่าไหนที่เราจะไหวน้องก็เลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งน้องเขาไม่ไหวเนี่ยแล้วเขามอบร่างกายให้ใครสักคนได้เขาก็อยากจะมอบร่างกายให้กับลูกพี่นะคือให้พี่เบียร์แต่พี่เบียร์ฟังแบบเนี้ยพี่เบียร์โกรธพี่เบียร์บอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพูดแบบนี
1: ้
0: ชีวิตมันยังอีกยาวไกลโรคมันเป็นได้มันก็ต้องหายได้แต่ปรากฏว่าตัวของน้องปันอะก็ยังเหมือนแบบมันคงไม่หายแหละก็อ๋อ อดออดแอดแอดคงจะอยู่แบบนี้แหละหรือไม่ก็ไม่รอดทีนี้พี่เบียร์เลยโมโหก็ไล่น้องปันบอกว่าถ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องมาคุยกันอีกเลยนะซึ่งหลังจากนั้นล่ะน้องปันไม่เคยปรากฏตัวให้พี่เบียร์เห็นอีกเลยพี่เบียร์ก็คิดถึงน้องอ่ะเคยคุยกันทุกวันแต่ถามว่ากล้าที่จะบอกคนอื่นไหมก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกจ่าหมูจ่าหมูเนี่ยเขาเหมือนจับได้ว่าตัวพี่เบียร์ดูมีความสุขขึ้นดูสุขภาพแข็งแรงขึ้นสุขภาพจิตดีก็พยายามถามว่าเกิดอะไรแต่ตัวของพี่เบียร์ก็ไม่บอกเพราะกลัวจะกระทบกับเด็กการที่เด็กกับนักโทษมาคุยกันในโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดนั้นก็เลยไม่บอกจนมันมีอยู่คืนนึงไอ้เสียงก้องก้องแก้งของคุณตาเนี่ยมันก็ยังดังอยู่อย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่ปรากฏเพิ่มคือน้องปันกลับมาค่ะน้องก็เดินมาหาก็เลยถามกันว่าน้องอ่ะไปไหนมาน้องบอกร่างกายช่วงนี้ไม่ไหวเลยแต่ใจอยากมาก็เลยตั้งใจมาหาพี่เบียร์ทั้งสองคนเขาก็เลยคุยกันอวยพรกันนะคะแบบก็ขอให้หายนะเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกดีกว่าหลังจากนั้นน้องปันเขาก็ถึงเวลานอนของเด็กเขาก็จะรู้เวลาของเขาเขาง่วงละเขาก็ไปเช้าวันถัดมาเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่พี่เบียร์บอกว่าหลังจากคุณตาตายอะค่ะจะมีอีกเตียงนึงที่บอกเป็นผู้ชายฝั่งตรงข้า
1: ม
0: ที่นอนตะแคงอยู่ๆวันนั้นผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาหามองหน้าแล้วก็พยักหน้าให้แล้วก็เดินกลับไปนอน
1: เ
0: ท่านั้นเลยแต่สิ่งต่อมาคือพี่เบียร์บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังมากอยู่ข้างนอกหนึ่งในนั้นคือจ่าหมูทะเลาะกับนายตำรวจอีกคนนึงค่ะซึ่งนายตำรวจคนนี้เป็นคนที่ยศน่าจะสูงกว่าแล้วเป็นคนที่พี่เบียร์ก็เห็นเดินไปเดินมาเนี่ยแหละแต่ไม่เคยได้คุยกันได้แค่สบตาทะเลาะกันเสร็จนายตำรวจคนนั้นอ่ะก็เดินเข้ามาหาพี่เบียร์กระชากคอแล้วก็ถามว่ามึงทำอะไรลูกกูทำอะไรลูกกูรู้จักลูกกูได้ไงพี่เบียร์ก็เหมือนพยายามจะแบบใบเบี่ยงก็ไม่บอกเพราะกลัวว่าน้องปันอ่ะจะโดนจนมีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นภรรยาของตำรวจก็คือแม่น้องปันนะคะก็มาแล้วก็ถามว่ารู้จักเด็กผู้ชายคนนี้ไหมชื่อนี้ชื่อเล่นชื่อน้องปันรู้จักไหมคุณเบียร์ก็ยังไม่บอกก็ยังดื้ออยู่จนเป็นหมอกับพยาบาลก็เข้ามาคุยด้วยพยาบาลก็เลยบอกว่าให้เล่ามาเถอะรู้จักน้องคนนี้ไหมรู้จักได้ยังไงคุณเบียร์ก็เลยยอมเล่าสิ่งที่คุณเบียร์เล่าไปเนี่ยพอเล่าจบปุ๊บว่าได้คุยกับน้องปันทุกคืนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณเบียร์โกหก
2: ทำไมอ่ะ
0: โดยเฉพาะพยาบาลพยาบาลบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะคุณเบียร์เพราะน้องปันเข้ามาโรงพยาบาลวันแรกด้วยอาการสมองตาย
2: เอ้า
0: ซึ่งแปลว่าน้องลุกไม่ได้น้องเขียนไม่ได้น้องพูดไม่ได้แต่พี่เบียร์ก็สวนกลับว่าผมก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะผมโดนล็อกกุญแจเอาไว้ที่เตียงเพราะฉะนั้นง่ายสุดคือน้องมาหาผมผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องอยู่ห้องไหนอ
2: ะ
0: จนสุดท้ายคุณแม่เขาเอาหนังสือนิทานเล่มหนึ่งมาให้แล้วเขาก็บอกให้คุณเบียร์ช่วยอ่านหน่อยคุณเบียร์ก็เห็นแล้วแหละมันคือหนังสือของน้องปันที่ชื่อเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์แต่เขาก็บอกไปว่าเขาอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็เขียนไม่ได้ก็เลยขอให้คุณพ่อคุณแม่อ่านแต่ข้อความในนั้นนะคะมันคือข้อความที่พ่อกับแม่ก็อ่านไม่ไหวเป็นพยาบาลที่มาอ่านแทนพยาบาลเขาก็อ่านจับใจความได้ว่าในนั้นมันเป็นลายมือใครก็ไม่รู
1: ้
0: เขียนว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตื้อตื้อชื่อเล่นชื่อปันอายุ12ปีจากโรงเรียนนี้ชั้นนี
1: ้
0: ผมขอบริจาคร่างกายให้กับคุณตึ๊ดตึ๊ดลูกพี่ของผ
2: ม
0: ซึ่งก็คือพี่เบียร์แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเขียนเพราะอย่างที่บอกว่าน้องอ่ะสมองตายไปแล้วและพี่เบียร์เขียนหนังสือไม่เป็นตอนนั้นคุณพ่อก็โมโหมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นบังคับลูกเขาหรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันก็ไม่
3: สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะแต่มันถูกเขียนอย่างนั้นเขาก็เลยตัดสินใจยกสิ่งที่ลูกชายเขาต้องการเนี่ยก็ให้บริจาคอวัยวะให้กับตัวของพี่เบียร์เพื่อผ่าตัดพี่เบียร์ก็ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะอะไรเรียบร้อยก็พักรักษาตัวอยู่หลายเดือนเลยค่ะจนเขาหายก็กลับเข้าไปรับโทษต่อในคุกแต่สิ่งเนี้ยมันเปลี่ยนพี่เบียร์เลยพี่เบียร์บอกว่าพอเขากลับไปที่คุกเนี่ยเขาอ่านหนังสือทุกเล่มอ่านผิดอ่านถูกอ่านหมดถามผู้คุมถามบรรณารักษ์ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอ่ะเก่งขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตที่ได้มาใหม่อ่ะให้มันคุ้มขึ้นซึ่งระหว่างนั้นก็จะมีพ่อของน้องปันเนี่ยคอยดูแลอยู่จากแรกๆที่โกรธโมโหไม่ชอบก็เริ่มปรับตัวเพราะเขารู้สึกว่านี่ก็คงเป็นสิ่งที่ลูกชายเขาต้องการหลังจากนั้นพี่เบียร์ก็เลยเรียนต่อจนจบแล้วก็ ได้เริ่มชีวิตใหม่ข้างนอกคุกเพราะว่าได้รับการลดโทษค่ะ
1: โอ้แล้วก็กลายมาเป็นเจ้าของร้านกาแฟที
0: ่
1: น
0: ี่
1: เหรอ
0: ที่คุณชอไปเจอ
1: เฮ้ยแต่มันเรื่องแบบว่าเนาะ
2: มันก็เหลือเชื่อเน
1: า
2: ะเพราะว่าถ้าน้องสมองตายมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะ
1: ที
2: ่น
1: ้อง
2: จะ
1: ลุก
2: ข
1: ึ้
2: นมาเขียนเออ
1: แล้วคุยกันได้ยังไง
2: แล้วคุณตาที่บอกว่าได้ยินเสียงอันนี้มีอะไรต่อไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นวิญญาณคุณตานั่นแหละที่ก็ยังไม่ไปไหนค่ะแต่ประเด็นคือมันโหดตรงที่ว่ากลางวันก็มีเสียงกลางคืนก็ยังอยู
2: ่แล้วหมายถึงว่าน้องคนนี้น้องปันเนี่ยคือตัวไม่ได้อยู่ในห้องรวมเดียวกันกับพี่เบียร์ด้วยซ้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคุยกันได้ไงรู้จักแล้วใครเป็นคนเขียนในหนังสือ
0: ใช่ค่ะเขาไม่ได้บอกเอาไว้ด้วย
1: แต่สิ่งที่ผมสงสัยที่สุดพี่เจนคือคนที่เป็นเตียงที่สามอ่ะที่เดินเข้ามาแล้วก็พยักหน้าปุ๊บเนี่ยไปไหนต่อแล้วพี
0: ่พยาบาลบอกว่าคุณเบียร์อยู่แค่คนเดียวค่ะคือไม่มีผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้อง
1: เอ้า
0: เตียงที่คุณเบียร์เห็นมาตลอดอ่ะมันไม่มีเพราะเหมือนมันมีจังหวะที่เมื่อกี้ลืมเล่าคุณเบียร์เขาเหมือนแบบก็ทำไม่เชื่อว่าเด็กมาหาก็ไปถามเตียงนู้นพยาบาลก็หันไปเตียงไหนคะคุณน่ะอยู่คนเดียวในห้องนี้แล้วพอตาตายแล้ว
1: ซ้ำซ้อนมากเลย
2: ก็คือเหมือนพี่เบียร์เองก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กึ่งระหว่างว่าจะอยู่หรือว่ากำลังจะไปแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสเห็นกับหลายๆวิญญาณนะตรงนั้นเนาะ
0: ค่ะ
2: มันเป็นโรงพยาบาลแบบของราชทัณฑ์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: จะไม่แน่ใจเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นของราชทัณฑ์ไม่น่ามีเด็กเข้าไป
2: นั่น
0: แห
2: ละสิ
0: อ๋อตอนนั้นเหมือนมันเป็นยุคที่เขาบอกว่านักสิทธิมนุษยชนอ่ะเริ่มแบบเหมือนเริ่มแอคทีฟก็เลยได้ออกมารักษาตัวข้างนอกอะค่ะ
2: เฮ้ยโหดนะถือว่ามาในรูปแบบที่โหดมากแบบไม่รู้จะหาข้ออะไรมาสนับสนุนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเลย
0: ใช่ให้มันเป็นปริศนาต่อไป
1: แต่นอกจากเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องผีเนี่ยแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการให้อะเนาะที่เด็กคนหนึ่งก็มีจิตใจจริงนะ12ปีที่อยากจะเหมือนให้ชีวิตลูกพี่อ่ะอีกครั้งนึงเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ
2: ค่ะนี่ก็คือเรื่องน้ำตาทรชนนะคะเรื่องแรกเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนยังมีอีกเรื่องนึงจากน้องลูกนัดนะคะชื่อเรื่องว่าสาวชุดนอนเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้ก่อนนอนกันค่ะ
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
2: กลับมานะคะอังคารคลุมโปง X ในช่วงสุดท้ายแล้ว
1: ครับผมก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวต่อจากพี่รุ่งนั้นนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับและบัสกัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
2: ค่ะเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสาวชุดนอนมันดูเซ็กซี่นะมันดูว่าวิวป่ะ
1: ใช่ไหม
12: เดี๋ยวต้องลองฟังครับว่า ว่ามันจะเซ็กซี่ไหมมันจะเป็นยังไง
2: มาเรื่องราวเป็นยังไงครับ
12: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณรีน ครับมาเล่าไว้ใน The Ghost Radio นั่นแหละครับก็คือตอนนั้นเนี่ยครับย้อนกลับไปประมาณ18ปีที่แล้วคือคุณรีนอยู่ช่วงประมาณประถมครับช่วงประถมเนี่ยก็มีเพื่อนเล่นกับเด็กกันปกติเล่นกันครับก็เพื่อนก็มาเล่นกันที่บ้านจนมีอยู่ครั้งนึงครับที่จะมีเพื่อนชื่อเอละกันคือเป็นการมาครั้งแรกมาบ้านคุณรินครั้งแรก
2: ครับ
12: ก็มาเล่นกันตามปกติเนี่ยนะครับเล่นกันไปสักพักหนึ่งเอขอไปเข้าห้องน้ำในบ้านพอเข้าไปได้แป๊บเดียวครับกลับออกมาหน้าตาแบบท่าทางเลิกลากมากคือแบบอารมณ์เหมือนคนแบบเพิ่งโดนผู้ใหญ่ดุมาครับท่าทางแบบสีหน้าดูสั่นกลัวตอนนั้นเพื่อนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังครับแล้วก็เหมือนจะโวยวายอยากจะกลับบ้านตอนนั้นเพื่อนทุกคนเนี่ยก็คือหยุดเล่นแล้วก็มาดูเอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอยังไงก็ไม่ยอมเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับเอก็โวยวายบอกว่าโทรหาแม่ให้มารับให้หน่อยก็คุรินก็เลยเข้าไปในบ้านครับไปขอยืมโทรศัพท์แม่จะให้แม่ครับโทรหาผู้ปกครองของเอเนี่ยให้มารับตอนนั้นด้วยความที่แม่เป็นผู้ใหญ่อ่ะครับผู้ใหญ่คนเดียวในบ้านก็เลยพยายามไปคุยกับเด็กก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แบบเราดูแลเด็กไม่ดีไหมหรืออะไรก็เลยไปคุยครับแต่ว่าเอเหมือนเดิมไม่ยอมเล่าไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนคุณแม่ครับก็ต้องยอมโทรหาแม่ของเอให้มารับ
2: ครับ
12: ระหว่างที่ผู้ใหญ่กำลังโทรคุยกันอยู่ครับเด็กๆเห็นว่าบรรยากาศมันเริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วก็เลยชวนกันออกไปปั่นจักรยานข้างนอกครับรวมทั้งคุณรีนกับเอด้วยก็ไปปั่นจักรยานกันออกไปจากบ้านครับก็พอปั่นออกไปจากบ้านนะครับรู้สึกว่าอาการเออดีขึ้นดูไม่ค่อยกลัวดูไม่ค่อยเหมือนปกติแล้ว
1: ผ่อนคลายขึ้น
12: ผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นจนปั่นไปได้สักระยะนึงที่รู้สึกว่าถ้าปั่นกลับอ่ะคงจะถึงทันที่แม่มารับพอดีก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราปั่นกลับบ้านกันดีกว่าพอปั่นไปจนจะถึงบ้านครับพอเห็นหลังคาบ้านอยู่ไกลๆแล้วเห็นบ้านแล้วตอนนั้นเอกลับมาเป็นอาการเดิมครับบอกว่าไม่เอาไม่เข้าบ้านหลังนี้แล้วยังไงก็จะไม่กลับเข้าบ้านหลังนี้ขออยู่ตรงนี้แล้วกันทุกคนก็เลยคุยกันว่าโอเคงั้นก็จอดรอแม่เออยู่ตรงนี้แหละแล้วก็คุยเล่นอะไรกันอยู่ตรงนี้ไปก่อนจนผ่านไปได้แป๊บหนึ่งแม่เอก็มารับพอแม่เอมาถึงก็ถามครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุยกับเอมีอะไรทำไมเนี่ยแม่ยังทำงานอยู่เลยแม่ต้องลางานมารับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเอก็ไม่ยอมบอกอะไรครับจนเหมือนเสียงค่อนข้างดังจนแม่ของคุณรีนอยู่ในบ้านก็เลยออกมาดูออกมาคุยด้วยครับแต่เอก็เหมือนเดิมครับไม่ยอมพูดไม่ยอมเล่าอะไรจนมีประโยคหนึ่งครับที่เอพูดประมาณว่าเอชอบบ้านนะเอชอบเพื่อนเอชอบอาหารที่แม่ของรีนทำแต่เอไม่ชอบคนคนหนึ่งในบ้านตอนนั้นทุกคนก็เลยแปลกใจครับเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านคืออยู่ตรงนี้กันหมดแล้วคือในบ้านไม่มีใครแล้วก็เลยปล่อยไปครับไม่ได้ทักท้วงไม่ได้อะไรก็เลยแยกย้ายกันกลับบ้านระหว่างนั้นนะครับพอกลับไปบ้านก็เช้ามาไปโรงเรียนกันตามปกติก็ไปเล่นกันตามภาษาเด็กตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนช่วงสุดสัปดาห์ครับที่จะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมาเล่นที่บ้านของคุณรีนแต่ว่าก่อนที่จะหยุดอะครับเพื่อนอะมาคุยกับคุณรีนว่ารีนเราไม่ไปบ้านรีนแล้วนะคือจริงๆแล้วอะเอมาเล่าให้เราฟังแล้วคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับเอเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปเข้าห้องน้ำครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าหน้าทางเข้าห้องน้ำครับหน้ามันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็กระจกยาวๆพอเอเนี่ยกำลังจะเปิดประตูห้องน้ำห่างตาเห็นเหมือนผู้หญิงคนนึงอยู่ในเงาสะท้อนของกระจกพอจะหันไปด้วยความที่นึกว่าเป็นแบบคนในบ้านจะเข้าไปยิ้มแบบยิ้มทักทายพอหันไปยิ้มครับเขาก็ทำหน้าดุใส่แต่ปากยิ้มนะครับแต่ตาคือแข็งคือแบบดุยิ้มให้แค่ปากตอนนั้นก็ตกใจครับเลยหันซ้ายหันขวาหันกลับมาอีกทีไม่อยู่แล้ว ตอนนั้นก็เลยตกใจครับแล้วก็เลยวิ่งออกมาหาเพื่อนๆแล้วก็โวยวายตามที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละครับ
1: ครับ
12: ทีนี้พอคุณรินได้ฟังแบบนั้นก็เลยไปขอฟังจากปากคุณเอว่าแบบเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงเขามีลักษณะท่าทางเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับก็เลยเข้าไปคุยกับเอครับเอก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็คือหน้าตาดุมากเป็นแบบผู้หญิงค่อนข้างมีอายุใส่ชุดนอนกระโปรงยาวสีเขียวคือผมค่อนข้างแบบฟูๆครับเหมือนแบบคนไม่ได้หวีผมตอนนั้นคุณรินก็งงครับว่าใครเพราะว่าอยู่บ้านนี้มาก็ยังไม่เคยเห็นคนลักษณะประเภทนี้
1: เราก็มีกันอยู่แค่นี้
12: ใช่ก็เลยยังงงอยู่ว่าเป็นใครแล้วก็เอก็ยังบอกอีกว่าตอนที่จะกลับอะครับที่ทุกคนอยู่ข้างนอกบ้านแล้วอะตอนที่ขึ้นรถแม่มาแล้วอะมองกลับไปในบ้านนะครับยังเห็นผู้หญิงคนนั้นอะยืนอยู่ตรงมุมเสาของบ้านอยู่เลยตอนนั้นก็เลยเรื่องก็เลยผ่านไปครับก็เป็นเรื่องแรกที่เจอ
1: ครับ
12: จนเวลาผ่านไปช่วงคุณรินเข้ามัธยมครับคุณรินก็เป็นเด็กกิจกรรมก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นไปตามปกติจนมีอยู่วันหนึ่งครับที่ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนซึ่งมันเลิกค่อนข้างดึกครับเหมือนไปงานแข่งขันกีฬาอะไรต่างๆประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องเลิกดึกเพื่อนก็เลยต้องกลับมานอนที่บ้านของคุณรินด้วยซึ่งอันนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เพื่อนอ่ะมานอนบ้านคุณรินตอนนั้นคุณรินก็ตื่นเต้นดีใจแบบมีเพื่อนมานอนที่บ้านก็เซอร์วิสเต็มที่อ่ะครับมีอะไรถามไถ่อยากจะเสนอให้ปกติทีนี้ครับพอช่วงกลางคืนแม่ก็ไล่ให้ไปนอนแล้วบอกว่าดึกมากแล้วก็ไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนพอขึ้นไปนอนกันได้สักพักหนึ่งครับระหว่างนั้นรู้สึกเหมือนร้อนเพื่อนบอกว่าร้อนบีบอกร้อนครับคุณรินเนี่ยก็เลยเสนอบอกว่างั้นเดี๋ยวไปเอาพัดลมมาข้างล่างเดี๋ยวไปเอาพัดลมมาให้ก็เลยแง้มประตูไว้ครับให้พอแสงไฟอ่ะมันลอดเข้ามาในห้องได้แล้วคุณรีน่ะก็ลงไปเอาพัดลมด้านล่างแต่ระหว่างที่ไปเอาพัดลมอ่ะครับก็เหมือนแวะคุยกับคุณพ่อแป๊บนึงสักพักนึงอ่ะครับพอคุยกับคุณพ่อเสร็จก็หยิบพัดลมขึ้นไปข้างบนระหว่างที่กำลังขึ้นบันไดครับขึ้นไปไม่ถึงครึ่งขั้นพอมองไปที่ห้องอ่ะครับเหมือนเห็นเป็นประตูเปิดอยู
2: ่
12: และไฟก็เปิดอยู่เหมือนกันตอนนั้นก็เลยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับก็เลยหิ้วพัดลมมาขึ้นไปดูลักษณะที่เห็นคือบีอ่ะนั่งขัดสมาธิอยู่บนที่นอนเหมือนรอคุณลีนให้ขึ้นมาตอนนั้นบีก็กวักมือเรียกครับเรียกลีนเข้ามาแล้วก็บอกว่าปิดประตูและเข้ามานี่หน่อยคุณบีครับก็เลยบอกลีนว่าลีนไปคุยกับแม่หน่อยสิเหมือนตอนที่กำลังนอนๆอยู่อ่ะรู้สึกเหมือนประตูมันเปิดและเหมือนมีคนจะเข้ามาแต่ทีเนี้ยตอนแรกนึกว่าเป็นลีนแล้วสักพักนึงอ่ะมันเงียบไปแบบผิดปกติก็เลยพลิกตัวกลับมาดูแต่ก็เห็นเป็นเหมือนน่าจะเป็นแม่ของคุณลีหรือเปล่าใส่ชุดนอนกระโปรงยาวสีเขียวผมดูฟู
2: ๆ
12: ตอนนั้นคือแบบยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นคือยืนอยู่อย่างนั้นนานมากครับถามอะไรไปก็ไม่ตอบพอเหมือนสักพักนึงอะร่างนั้นนะครับเขาเอามือเอื้อมไปเปิดสวิตช์ไฟซึ่งไฟที่บ้านของคุณลีนะครับจะเป็นไฟที่มันจะหน่วงหน่อยคือเหมือนแบบจะค่อยๆแบบอืดแล้วค่อยติดช่วงจังหวะที่ไฟติดอะครับร่างนั้นหายไปตอนนั้นก็เลยบอกคุณรีนว่าให้ไปคุยกับแม่หน่อยว่ามีอะไรทำอะไรเสียงดังหรืออะไรหรือเปล่าแต่ตอนนั้นอะคุณรีนคือรู้แล้วว่าไม่น่าใช่แม่แน่ๆเพราะว่าแม่น่าจะหลับแล้วช่วงเวลานั้นก็เลยเพื่อความสบายใจของเพื่อนก็ไปที่ห้องแม่ครับก็ไปเปิดประตูคุยกับแม่พอเปิดประตูไปอะแม่ก็คือสลึมสลือคือเพิ่งตื่นคือรู้ว่าไม่ใช่แม่แน่ๆละก็เล่าให้แม่ฟังครับแม่ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่แม่เพราะแม่นอนอยู่นี
2: ่
12: แม่ก็หลับอยู่ไม่ได้ลุกไปไหนก็เลยกลับไปหาเพื่อนครับแล้วก็ไปโกหกเพื่อนแหละเพื่อความสบายใจบอกเพื่อนประมาณว่าอ๋อแม่คงละเมอเองแหละขอโทษนะ
2: ค
12: ่
2: ะ
12: แต่ก็เรื่องนั้นก็ผ่านไปครับจนเช้าก็ไปโรงเรียนจนพอกลับมาก็มาคุยกับแม่ครับว่ายังไงเนี่ยแม่เพื่อนเจอกัน2คนแล้วอ่ะทั้งเห็นเหมือนกันเลยใส่ชุดนอนกระโปรงยาวสีเขียวแล้วก็ผมฟูๆอะไรเงี้ยครับแม่ก็บอกว่าเจ้าที่หรือเปล่าแต่เขาก็น่าจะมาดีนะเพราะว่าพวกเราอยู่ในบ้านไม่มีใครเคยเจอไม่มีใครเคยโดนหลอกอะไรเลยตอนนั้นก็เลยโอเคก็ไม่เป็นไรก็น่าจะมาดีก็เลยปล่อยไปครับผ่านไปไม่กี่เดือนครับแม่เอาน้ามานอนด้วยซึ่งเป็นเพื่อนของคุณแม่ครับเอามานอนอยู่ที่บ้านคืนแรกก็ไม่มีอะไรครับจนคืนที่สองอะระหว่างกลางดึกคุณรีนนอนอยู่มีเสียงเคาะประตูปักปักปักปักปักเหมือนแบบเสียงคุณน้าครับตะโกนมาว่ารีนน้าขอนอนด้วยสิหรือไม่ลีนมานอนกับน้านะเหมือนพยายามจะชวนมานอนด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือไม่ไหวแล้วเสียงดูค่อนข้างรนรานมากๆตอนนั้นมันกลางดึกแล้วครับคุณลีนก็เลยเปิดประตูให้น้าเข้ามานอนด้วยแต่ตอนที่นอนนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าทั้งคืนน้านอนไม่หลับ คือแบบพลิกตัวไปมาอยู่นั้นทั้งคืนเลยครับพอเช้าขึ้นมาก็เลยเล่าให้แม่ฟังครับแล้วก็บอกให้แม่ไปถามน้าให้หน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้ความมาว่าน้าโดนผีหลอกคือน้าบอกว่าระหว่างที่นอนอยู่ครับกลางคืนน่ะได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าแห้งๆครับเดินอยู่รอบบ้านสักพักอะครับเสียงฝีเท้านั้นอะเข้ามาในห้องแล้วก็เดินวนอยู่ในห้องคุณน้าบอกใครมาแกล้งอะไรหรือเปล่าก็เลยลืมตาตื่นขึ้นมาดูครับปรากฏว่าห้องว่างเปล่า
2: ครับ
12: คือแบบที่ห้องไม่มีใครเลยครับก็เลยนอนต่อระหว่างที่นอนต่อครับเสียงฝีเท้าก็กลับมาอีกแล้วก็ไม่ได้เดินวนแค่ในห้องครับคือเหมือนเสียงอะครับฝีเท้าคือเขาเดินอะชนเตียงเดินวนไปวนมา
13: เ
12: ดินชนขอบเตียงอยู่อย่างนั้นก็เลยพยายามจะลุกขึ้นมาดูนึกว่าแบบแม่คุณรินมาแกล้งหรืออะไรแบบนี้ครับก็เลยลุกขึ้นมาดูอีกทีปรากฏว่าเห็นเป็นร่างผู้หญิงครับใส่ชุดนอนกระโปรงยาวสีเขียวผมฟูๆอยู่เหมือนเดิมทีนี้พอเห็นแบบนั้นก็นึกว่าแม่ของคุณรินก็เลยตะโกนไปว่ามีอะไรคนจะหลับจะนอนสักพักครับร่างนั้นนะครับก็ย้ายเข้ามาข้างเตียงพยายามเข้ามาข้างเตียงครับเอาหน้าโผล่เข้ามาใกล้หน้าของคุณน้าทีนี้คุณน้าคือแบบเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าเหมือนแม่ของคุณรินแต่ว่าดูมีอายุกว่าดูแก่กว่าตอนนั้นก็คือตกใจครับแบบลุกตัวขึ้นมาแต่ว่าหัวคือส่วนกันไปเลยครับพอลุกตัวขึ้นมาร่างนั้นหายไปแล้วก็เลยลุกออกไปจากห้องครับแล้วก็ไปเคาะห้องคุณรีนนั่นแหละเรื่องนี้ก็เลยทำให้ทั้งคู่ครับงงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณรีนอ่ะงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนอ่ะคือเห็นเป็นคนคนนี
2: ้
12: ก็เวลาก็ปล่อยผ่านเลยไปครับจนช่วงที่เหมือนคุณรีนเริ่มเข้ามัธยมแล้วขออภัยครับเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยพอเข้ามหาวิทยาลัยครับคุณรีนต้องไปอยู่หอก็ต้องย้ายออกจากบ้านด้วยประจวบเหมาะที่พ่อกับแม่ก็ต้องออกจากบ้านหลังนั้นเพราะว่ามีศูนย์การค้าหนึ่งเปิดใหม่แล้วก็เหมือนเขาให้ไปขายของได้แล้วก็มีบ้านพักอยู่ด้วยก็เลยเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับย้ายไปอยู่ที่ศูนย์การค้านั้นซึ่งต้องบอกว่าศูนย์การค้าแห่งนั้นนะครับก็มีเรื่องผีที่เยอะพอสมควรเพราะว่าเปลี่ยนรปภ.หลายชุดมากๆรปภ.เปลี่ยนบ่อยมากด้วยความที่เปลี่ยนรปภ.บ่อยนี่แหละครับก็เลยทำให้รปภ.ทุกชุดที่เปลี่ยนใหม่จะมาทักคุณแม่ด้วยลักษณะเดียวกันประมาณว่าเจ๊ช่วงตีสองตีสามดึกๆอ่ะเจ๊ออกไปไหนแบบกลางคืนแล้วก็ไม่รู้กลับมาตอนไหนอ่ะผมไม่เห็นเลยแล้วเจ๊ใส่ชุดเดิมทุกวันเลยนะใส่ชุดนอนกระโปรงยาวสีเขียวผมฟูๆเนี่ยเจ๊ไปไหนก็มีประโยคเนี้ยครับรปภ.ใหม่ทุกชุดจะเจอคำถามแบบนี้ตลอดตอนนั้นทุกคนในบ้านก็งงครับว่าเป็นใครเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครเคยเจอเลยจนเวลาก็ล่วงเลยไปจนที่พ่อกับแม่มีเหตุต้องให้ย้ายกลับมาอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่ก็ยังไม่มีใครเคยเจออะไรนะครับจนมีอยู่ครั้งนึงก็คุณแม่ก็โทรมาหาคุณลีนแบบปกตินั่นแหละเหมือนโทรมาเม้ามอยปกติว่าแม่สั่งชุดมาเป็นชุดนอนชุดสั่งทั้งสีเหลืองสีฟ้าแต่ว่าร้านอ่ะส่งมาให้แม่ผิดส่งมาให้เป็นชุดสีเขียว2ตัวเลยทีเนี้ยครับก็เหมือนแม่พยายามอยากจะเคลมแต่ว่าคุณลีนก็บอกว่ามันยุ่งยากนะแม่การเคลมนู่นนี่นั่นก็เลยปล่อยไปครับไม่ได้เคลมก็ดูเหมือนคุณแม่จะชอบซะด้วยก็ใส่จนแบบสีซีดเลยอะไรประมาณนี้ครับเวลาก็ผ่านไปจนถึงเมื่อปีที่แล้วครับ
2: ครับ
12: แม่คุณรินเสียลักษณะคือเหมือนนอนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยครับภาพที่คุณรินเห็นก็คือนอนในชุดนอนสีเขียวครับกระโปรงยาวแล้วก็ผมฟูเหมือนไม่ได้หวีเพราะว่าคนเพิ่งนอนไปครับตอนนั้นด้วยความที่มันเกิดการสูญเสียครับก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าพอได้ย้อนกลับไปคิดดูครับเวลาผ่านไปรู้สึกว่าคนที่เจอทุกคนน่ะลักษณะเดียวกันก็คือชุดนอนกระโปรงยาวสีเขียวผมไม่ได้หวี
13: ครับ
12: เหมือนแม่ตอนที่เสียไปเลย
13: เฮ้ยมันแปลกเนาะ
12: เนี่ยครับ
2: แล้วเขาเป็นใครอ่ะ
13: เออหรือเป็นเฮ้ย
2: หรือแม่ในอนาคต
13: หร
2: อไม่รู
12: ้คือเหมือนคุณดีน่ะได้ปรึกษาพระอาจารย์ก่อนโทรมาเล่าครับคุณรินก็ได้เหมือนปรึกษาพระอาจารย์ท่านบอกประมาณว่าเหมือนคนที่จะเสียชีวิตเพิ่งเสียชีวิตอ่ะเหมือนเขาจะอารมณ์ท่าความเชื่อเราคือเก็บรอยเท้าอะไรใช
13: ่
12: ไหมครับแล้วก็เหมือนมีความเชื่อนึงก็คือเหมือนเขาอ่ะจะไปย้อนดูชีวิตตัวเองในอดีต
2: ก็คือเป็นแม่เขานั่นแหละ
12: ก็อาจจะเป็นแม่เขาย้อนดูชีวิตตัวเองในอดีตแล้วก็อาจจะด้วยความที่คุณรินอ่ะเสริมขึ้นมาว่าส่วนใหญ่คนที่เจอเหมือนประมาณว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีกับคุณดีนสักเท่าไหร่เหมือนแบบพอเหมือนเวลาผ่านไปอ่ะก็เลิกคบกันไปเลย
2: คนที่เจอเหรอ
12: ใช่ครับเหมือนแบบมีปัญหากัน
13: อ๋อเหมือนแม่มาดูแลเหมือนย้อนเวลากลับมาดูแลประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่มันคือแบบเหมือนตามรอยเดิม
12: ช่ครับ
2: โอ้ซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นไปได้เพราะว่าแม่ก็ไม่เคยเห็น
12: ใช่ครับ
2: ผี
12: คนนี้ใช่ครับคุณดินก็ไม่เคย
13: ลูกก็ไม่เคยเห็น
12: ใช่ครับ
2: เออก็เป็นมิติใหม่ๆเหมือนกันเนาะเป็นผีที่อาจจะไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เป็นเราในอนาคตเนี่ยแหละ
13: เฮ้ยแต่ว่าคือตอนแรกผมพยายามแบบเฮ้ยหรือว่านะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณย่าเหรอที่แบบเคยใส่ชุดนี้แล้วก็แบบมาดูแลคนในบ้านเขาไม่ใช่
12: คร
13: ับ เป็นตัวเรานี่แหละที่อยู่ในบ้านมาตลอดโอ้ตายแล้วโอ้ถ้ากลัวเหมือนกันนะผมขนลุกเลยตอนเฉลยอะ
2: เออมันเหมือนแบบพอเฉลยปุ๊บมันก็แฟชแบ็กกลับมาว่าเออมันเป็นไปได้เนาะ
13: เออแล้วคุณลินเขาว่าไงบ้างอะพี่แบบว่า
12: คือเหมือนตอนนั้นก็คือเขาก็ไม่รู้ครับว่าแบบคือเขาเลยโทรมาเล่าเพื่ออยากจะมาโทรมาถามทุกๆคนแหละว่ามีใครเจอเรื่องแบบนี้แบบด้วยกันไห
2: ม
12: ลักษณะแบบนี้อะครับเพราะว่าก็เพิ่งเคยเจอแล้วเหมือนตอนนี้เหมือนคุณรินบอกว่าคุณรินอะทำงานในโรงพยาบาลเวลาที่เจออะไรก็แก่ครับตอนแรกจะกลัวแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวเองในอนาคตหรือเปล่าที่จะแบบย้อนกลับมาดูตัวเอง
13: เตือน
12: ก็เลยจะเริ่มไม่ค่อยกลัวผีแล้ว
2: แล้วอย่างเจงกับลุงนัทแบบฟังเรื่องผีมาเยอะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องผีแนวนี้ไหมคะหรือว่านี่ครั้งแรกเลย
12: เอาจริงๆของนัทอะครั้งแรก
2: อืมเจนอะ
14: หนูเคยฟังเพิ่งคุยกับนัทก่อนจะเดินเข้ามาเพราะว่านัทเล่าให้ฟัง
2: อืมอืม
14: ของเจนอะคล้ายกันของ The Ghost Radio เนี่ยแหละแต่ฟังตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยหลายปีมาแล้ว
12: โอ้ยี่สิบกว่าปี
14: โอ้ยเกิน
12: อะไร
14: น
12: ะ
14: อายุนัทไม่ใช่หรอ คือเป็นฟิลประมาณว่าเป็นคุณแม่เหมือนกันผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายในเรื่องอ่ะเหมือนเขาอ่ะจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแล้วใส่เสื้อผ้าสีแดงมีทับทิมแดงอะไรแบบนี้ประดับทาปากแดงจะชอบมานั่งอยู่ในร้านแล้วก็นั่งจ้องหน้ายิ้มให้ผู้ชายคนนี้ตลอดจนเวลามันผ่านไปเป็นปีๆเขาได้แต่งงานแล้วพอแต่งงานอ่ะเขาไปงานศพของแม่ของแฟนเขาซึ่งปรากฏว่ารูปหน้าศพอ่ะก็คือรูปของผู้หญิงคนที่เขาเห็นมาตลอดแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เพิ่งรู้ว่าเหมือนมันจะมีเหตุการณ์คล้ายๆนัดอ่ะที่แบบเหมือนคนอื่นอ่ะก็เห็นคนนี้เหมือนกัน
2: แล้วเขาเคยเจอแล้วเขาเคยเจอแม่แฟนตอนที่ยังไม่เสียไหมคะ
14: เจน่ะจำเรื่องไม่ได้แต่ว่าฟิลอ่ะเดียวกันเลยคือเหมือนเจอแบบเนี้ยแล้วก็เป็นคนเหมือนในอนาคตอ่ะย้อนกลับมาเป็นประมาณนั้นแต่ว่าเจน่ะรู้สึกว่าไม่แน่มันอาจจะเป็นเรื่องของมิติเวลา
12: ใช่ใช่
14: มันพอจะมีความเป็นไปได้ว่ามิติเวลามันอาจจะแบบมันเหลื่อมกันแล้วคนคนนั้นก็เลยกลับมาแต่ในทางความเชื่อก็เห็นด้วยกับที่นัดเล่า
2: แต่พอพี่แนนฟังเรื่องนี้พี่แนนนึกถึงเหมือนแบบที่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีเหมือนแบบทฤษฎีนึงที่เขาบอกว่าเอเลี่ยนที่เราเห็นกันอ่ะบางประเภทอ่ะอาจจะไม่ใช่ใครเลยอาจจะเป็นเราในอีก 4,000 ปีข้างหน้าก็ได
13: ้เปลี่ยนวิวัฒนาการ
2: เออ
13: ก็เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
2: เนาะๆๆ
13: ใช่ๆๆ
2: แปลกดีเหมือนกันเรื่องแบบนี้
12: แล้วก็มีแบบความเชื่อที่แบบว่าวิญญาณพอเหมือนกลับไปในโลกวิญญาณแล้วเขาเรียกอะไรแรงโน้มถ่วงมิติเวลาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างของตัวเองเลยอันนี้ก็เป็นอีกทฤษฎีนึงที่แบบเคยได้ยินมาครับเหมือนหนังเหมือนกัน
2: ครับ
12: เหมือนนึกถึง Interstellar
13: ใช่ใช่
2: นี่เพิ่งไปดู iDis Culture Day มาไงก็เลยไป
13: ฟัง
2: ไปอะไรกับ
13: เ
2: อเลี่ยน UFO อะไรอย่างเง
12: ี้
2: ยมีคอมเมนต์บอกว่าจริงๆน่าจะใส่ชุดนอนมาเล่าจะได้เห็นภาพ
12: แต่เอาผ้าห่มมา
2: แล้วเป็นชุดนอนสีเขียวแล้วก็ใส่เป็นฟีลแบบเวลาสาวแอนมาเออใส่องค์ใส่วิกมาร
14: อบหน้าเดี๋ยวเตรียมให้พี่แนนแล้วกันเนาะ
2: พี่แอนไม่ใช่คนเล่าน่ะสิคนเล่าต้องใส
12: ่อ
2: ๋อปิดท้าย
14: เล่นละครด้วยกัน
2: ครับ
14: เล่นละครด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็ชุดนอนอันนี้ก็อีกชุดนึง
12: เหมือนเล่าไปเหมือนเวลาร้องเพลงแล้วมีแดนเซอร์เต้นประกอบเพลงอันนี้เล่าแล้ว
13: ต้องเครื่อง
2: เหรอแต่ต้องเป็นเกสไงคนเล่าอ่ะต้องแต่งเราเป็นผู้ดำเนินรายการไง
14: พี่แจ็คยังแต่งเลย
2: ก็นั่นพี่แจ็คไง
13: เดี๋ยวให้พี่เจม
12: เราพี่เจมมาซึ่งวันนั้นจะไม่มีนัด
2: เดี๋ยวปิดท้ายให้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าค่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรทั้งเดี่ยวเลยทั้งของ The Ghost ด้วย
12: ถ้าของ The Ghost ตอนนี้ก็เดี๋ยวติดตามรับชมได้ครับ The Ghost สด Story 2ครับตอนนี้ก็วางจำหน่ายบัตรแล้วครับที่ Event Pop ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้เลยครับผม
13: ครับผม
2: งานมีวันไหนครับ
12: มี26 27 28สิงหาครับ
2: 3วันเลยหรอ
12: 3วันครับที่สยามพิฮอลครับ
14: ที่สยาม
2: ซึ่งสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยดูเลยเล่าคร่าวๆได้ไหมว่ามันคืออะไร
12: อารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นการเล่าเรื่องผีนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นแบบค่อนข้างแบบมีความอิมเมอร์ซีฟเข้ามาเราจะได้ รับรู้ถึงประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้ง6อะไรอย่าง
2: น
12: ี้เลย
2: มี
12: ก
2: ลิ่นใครมาเล่าบ้าง
12: อันนี้เราบอกได้แล้วเน
14: า
12: ะ
14: บอกได้แล้ว
12: ก็คือจะมีนักเล่ามาครับจะมีทั้งอันนี้เจนิวซีแลนด์ครับ
2: เจ
12: ใช่ครับแล้วก
2: ็ใส่ชุดนอนซาตินปะ
14: ไม่
13: ครับเขาตีมก็สิ
12: ครับผมแล้วก็มีป้าแมวแล้วก็มีคุณเต๋าเน
14: า
12: ะ
14: คุณเต๋า
12: ออฟฟิศติดมัน
2: ครับ
12: ใช่ครับมาเล่า
2: อ่ะขายบัตรที่อีเวนต์ป๊อป
12: ใช่ครับ
2: เราซื้อบัตรได้แล้วครับมีเพิ่มเติมอะไรไหมสำหรับผลงานของเดอะโกส
12: แล้วก็เดือนสิงหาคมครับเหมือนกันเลย12สิงหาคมนี้ครับคำสารภาพของหมอผีครับจะเข้าโรงในวันที่12สิงหาคมก็อย่าลืมไปรับชมกัน
13: ใกล้แล้วเน
12: า
13: ะ
12: ใช่ครับใกล้มาก
13: เร็วมากอ่ะเออๆแป๊บๆเองเน
2: า
13: ะ
2: ครับแล้วของทั้ง2คนล่ะผลงานส่วนตัวอัปเดตหน่อยสิ
14: ถ้าของเจนตอนนี้ Ghost Lecture ค่ะ
2: ก
14: ็ออนตอนใหม่แล้วหลังจากไปบาหลีมาแล้วคุยเรื่องผีบาหลี
2: เออครั้งที่แล้วเจนมาฝากนี่แหละ EP บาหลีนี่แหละ
14: ใช่ๆแล้วตอนนี้ก็มีอันใหม่มาอีก
2: ที่เหมือนเจนเล่าประมาณว่าไอ้พวกของวงของไหว้อาจจะไม่ใช่เส้นผีเสมอไปใช่ไหม
14: ใช่อ๋อ
13: ผมก็อยู่นี่ผมจำได้แล้ว
14: ใช่ใช่ใช่ใช่ไปลงพื้นที่สัมภาษณ์มา
2: หรอแล้ว EP ใหม่นี้เราไปไหนคะ
14: EP ใหม่เป็นเรื่องเล่าค่ะเอามาวิเคราะห์เป็นเรื่องของคุณโบนัสซึ่งเคยเล่าที่นี่ไปแล้วก็เลยเอาไปวิเคราะห์ค่ะผีเยอะเหมือนกันหมู่บ้านป้าเพ็ญใช
2: ่ครับชื่ออะไรนะ Ghost Lecture ใช่ไหม
14: Ghost Lecture ค่ะรับชมได้ที่ช่อง The Ghost Studio ค่ะ
2: ครับลูกนัดล่ะเรามีอะไรของเราไหม
12: ก็จริงๆก็เดี๋ยวจะมีเป็น EP พิเศษอย่างที่บอกว่าคำสารภาพของหมอผีกำลังจะเข้าโรงใช่ไหมครับแล้วเราก็มีคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับคำสารภาพของหมอผีเอาเกสเนี่ยแหละมาคุยกัน3 EP เกี่ยวกับเรื่องหมอผีจะเป็นทั้งความเชื่อว่าหมอผีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกแล้วก็เป็นเอาหมอผีพูดคุยกันในมุมมองของหมอผีแต่ละประเทศมาคุยกันแล้วก็เอาผู้รู้ด้านเกี่ยวกับหมอผีเนี่ยมาพูดคุยกันแบ่งเป็น3 EP เดี๋ยวรอรับชมได้ที่ช่อง The Ghost Radio Official ครับ
13: คือจะเป็นรายการหรือว่าจะเป็นด็อกคิวเมนทารีหรือยังไง
12: เป็นรายการแบบพอดแคสต
13: ์อ๋อพอดแคสต์
12: เอาแขกรับเชิญมาพูดคุยกัน
14: ใช่ค่ะ
2: แล้วทั้งสองคนได้เล่นภาพยนตร์ด้วยไหมคะหรือมองไม่ได้
12: ไม่ได้เข้าในคำสารภาพแต่ไปอยู่ในข้างบ้านแทน
2: อ
14: ๋
2: อ
14: แต่เขาดาราในลิฟต์ค่ะ
12: ในลิฟต์อยู่ในลิฟต
2: ์
12: สองวิเท่านั้นค่ะ
2: เฮ้ยก็ถือว่าเราได้เล่นแล้ว
12: สองวิเท่านั้น
13: ถือว่าดาราแล้ว
2: เออถือว่าเรามีส่วนร่วมแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราได้เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วทุกเดือนเราก็ต้องมาเจอกันแบบนี
13: ้
2: เอาเรื่องผีมาเล่าให้ฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาของค่ะคุณโป่งแล้วเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกัน2ทุ่มเวลาเดิมนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
15: อังคารคุณโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together

0: FM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number
3: 8
4: อุษาสาง JC Jane
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
6: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวารสิริประภาค่ะ DSI ผนึกกำลังปปส.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยึดทรัพย์กว่า34ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: DSI ผนึกกำลังปปส.เปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดบุก8จุดเชียงรายทลายเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโตยึดทรัพย์กว่า34ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่วนที่กำลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และหน่วยงานความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย8จุดในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อขยายผลเครือข่ายการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจากการตรวจค้นเครือข่ายของหนูเฉินเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวสอบปากคำพร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานและทรัพย์สินหลายรายการทั้งกระเป๋าเงินดิจิทัลบัญชีเงินฝากธนาคารเงินสดทองคำแท่งทองรูปพรรณและโฉนดที่ดินรวมมูลค่ากว่า34ล้านบาทซึ่งเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดโดยจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินและการใช้ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อปกปิดสินทรัพย์จากการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเผยกองทัพไทยเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถสู่ยุค AI เตรียมจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยหรือ JCC อย่างเป็นทางการ1ตุลาคมนี้คุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
5: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเสวนา Digital Readiness for One Team ATAF ที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ากองทัพไทยต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติทางทหารในอนาคตผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าขณะนี้สภากลาโหมได้เห็นชอบการจัดตั้งหน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมกองทัพไทยหรือ JCC แล้วและจะมีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชารวมถึงจัดตั้งหน่วยอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคม2569นี้โดยหน่วยดังกล่าวจะรับผิดชอบการบูรณาการงานด้านอวกาศการปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบอัตโนมัติโดรนหุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพไทยพร้อมระบุว่าในช่วง3ปีแรกจะจัดทำพิมพ์เขียวดิจิตอลของกองทัพไทยกำหนดแนวทางพัฒนาระบบอัตโนมัติของทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศรวมถึงพัฒนาหลักนิยมและมาตรฐานการปฏิบัติร่วมเพื่อให้กองทัพสามารถปรับตัวและพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนัชชัยดิ่งพลอยรายงาน
3: นางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า11ล้านคนแต่มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียงกว่า 600,000 คนส่วนนายจ้างที่มีกว่า 400,000 คนแต่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพียงกว่า 4,000 คนโดยในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ทั้งนี้เลขาธิการประกันสังคมคาดว่าจะมีผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นใบสมัครมากกว่าปี2566ประมาณ2เท่าจากเดิมที่มีผู้ประกันตนสมัครกว่า200คนและนายจ้างสมัคร65คน
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: อังคารคลุมโปง X
5: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอ่ะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอ่ะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยๆซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
4: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
8: EFM Playlist Non-Stop

0: มา EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM Fandom Life
4: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีคร
4: ับ
7: ผม
4: คำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอนออโต้แล้ว
5: คุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนของนอตใช่หรือไม
8: ่ใช่ครับ
4: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
8: เอาความจริงไหมครับ
9: ใช่คร
5: ับถามนอตครับคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่ครับ
5: คู่เราพร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่จริงครับผม
4: ทั้งตัวและหัวใจ
3: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น.ถึง 4:00 น.ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
11: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: เพราะชีวิตมัธยมไม่ง่ายแต่ไม่ต้องหาทางออกคนเดียวพุทธอพุทธัวขอขอบคุณทุกๆโรงเรียนที่ให้พวกเราเข้าไปเปิดสเปซความปลอดภัยครั้งต่อไปน้องๆโรงเรียนไหนอยากเจอกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอมติดต่อเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage EFM Station ได้เลยร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานี้ครับ Manchester United ยอดทีมแห่ง Premier League ได้พิจารณาแล้วว่าอามาเดียโลจะไม่ถูกปล่อยออกไปจากทีมโดยยังคงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำทีมของไมเคิลคาริกในฤดูกาลต่อไปถึงแม้ว่าปีศาจแดงได้รับการติดต่อทัดทามจากหลายสโมสรอีกทั้งฟอร์มการเล่นและตัวเลขสถิติดรอปลงจากฤดูกาลก่อนโดยลงเล่นไป32นัดทำไป2ประตู4แอสซิสต์แต่ยังทำให้แมนยูคงยืนกรานที่จะไม่ขายนักเตะรายนี้ออกไปในตลาดซัมเมอร์นี้เนื่องจากมองว่าตัวรุกริมเส้นจอมพริ้วไหวในวัย23ปียังคงเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ต้องเก็บไว้ใช้งานต่อไปไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
12: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
14: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
1: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอังคารเหนื่อยได้ท้อได้แต่อย่าลืมใจดีกับตัวเองนะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรออีไอเรดีที่คิดเรออีไอเรตัวอย่างที่คิดเรออีไอเรไม่เซฟอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรเรเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรออีไอเรพอดีอย่างที่คิดเรออีไอเรลงตัวอย่างที่คิดเรออีไอเรไม่เสกอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พุทธอกพุทโธ
5: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
6: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ้ยบอบาคอนบอบาบอบาคอน

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับ Christopher Wavell หัวหน้าฝ่ายแมวมองของ Man United ได้ผลักดันอย่างหนักแน่นให้ทีมต้นสังกัดของเขาจัดการคว้าตัว Felix Inmecha มิดฟิลด์ตัวเก่งของ Borussia Dortmund เข้ามาเสริมแดนกลางให้กับ Man United โดยมีทั้ง Bayern Munich, Newcastle, Real Madrid ต่างร่วมให้ความสนใจในนักเตะรายนี้โดยอย่างไรก็ตามรายงานจากเบลระบุว่าดอร์ทมุนด์ตั้งค่าตัวของเอ็นเมชาไว้ที่120ล้านยูโรขึ้นไปโดยคาดว่าเอ็นเมชาจะดอทมุนอยู่ต่อไปหลายหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม่
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธสุขกายสบายใจเริ่มได้จากตัวเราอย่าให้คำพูดไม่ดีของใครมาทำร้ายจิตใจของเราได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแย่กูไม่แย่แย่อยู่ก็จะแย่อยู่ยากอยู่อยู่อยู่อยู่แย่แย่อยู่อยู่อยู่อยู่ยากแย่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่แย่อยู่อยู่อยู่อยู่แย่แย่แย่อยู่อยู่อยู่อยู่ยากแย่แย่อยู่อยู่อยู่ยากแย่อยู่
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: all right, now I'm in it. Yeah.
1: I'm falling for you.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับมีรายงานถึงดีลที่อินเตอร์มิลานพยายามคว้าตัวเคอร์ติสโจนกำลังเสี่ยงล่มไปไม่เป็นท่าหลังการเจรจากับลิเวอร์พูลยังคงไม่มีความคืบหน้าและตกอยู่ในภาวะชะงักโดยต้นตอปัญหาอยู่ที่ตัวเลขค่าตัวที่ยังห่างกันพออยู่สมควรโดยทัพของงูใหญ่ไม่ยอมขยับข้อเสนอให้เกิน25ล้านยูโรส่วนทางกับฝั่งเจ้าถิ่นแอนฟิลด์ยังคงตีมูลค่ามิดฟิลด์รายนี้สูงถึง40ล้านยูโรหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไรเงี้ยครับ
1: EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ไงเดี๋ยวก็เลยแม่ alright ไม่ต้องสงสัยฉันไม่ต้องคิดมากลองมาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอละใจอ่อนยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอเค

0: EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
0: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกานะครับมาเตโอมอร์โตผู้สื่อข่าวจากมันโดเดปอร์ติโวรายงานว่าดูซานวลาโฮวิชถูกเสนอชื่อให้กับเรอัลมาดริดกองหน้ารายนี้เตรียมอำลายูเวนตุสแบบไร้ค่าตัวเมื่อสัญญากับต้นสังกัดกำลังจะหมดลงโดยหัวหอกชาวเซอร์เบียวัย25ปียังเปิดทางเสนอตัวเองให้กับบาร์เซโลนาอีกครั้งหลังเคยถูกทับแชมป์ลาลิก้าปฏิเสธไปก่อนหน้านี้แม้เวลานี้ดาวยิงรายดังกล่าวจะกลายเป็นของฟรีที่หลายทีมน่าจะให้ความสนใจแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมียักษ์ใหญ่ทีมไหนกล้าคว้าไปร่วมทับหรือไม่โดยงานนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตาสำหรับอดีตดาวยิงค่าตัวแพงที่วันนี้ต้องออกเดินหน้าหาต้นสังกัดใหม่ด้วยตัวเองในตลาดซื้อขายรอบนี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
8: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สวัสดีวันพุธการอยู่กับความเหงาบ้างไม่ใช่เรื่องแย่ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองทบทวนและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของหัวใจดูนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา3รายการนะครับ Arsenal แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดต้องผิดหวังไปตามระเบียบหลังบอร์นเมาท์ปฏิเสธจะปล่อยตัวอเล็กซ์สก็อตมิดฟิลด์ฟอร์มฮอตไปค้าแข้งยังเอเมิเรตส์สเตเดียมพร้อมยืนยันว่ากองกลางรายนี้ไม่มีไว้ขาย BBC สื่อของอังกฤษรายงานว่า Arsenal อยากได้สก็อตไปร่วมทีมหลังทำผลงานให้บอร์นเมาท์ได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลที่แล้วและได้ลองทาบทามเดอะเชอรี่ถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมิดฟิลด์วัย22ปีไปสวมเสื้อเดอะกันเนอร์สแต่ทว่ากลับโดนปฏิเสธกลับมาทันควันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนอกจากสก็อตที่ยังได้รับความสนใจทั้งจากแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแล้วอาร์เซนอลยังกำลังตามจีบบรูโน่กิมาไรส์และซานโดรโตนาลีสองมิดฟิลด์ตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอีกด้วยไลน์นิชโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ทุกความพยายามมีค่าแม้ผลลัพธ์จะยังไม่มาก็ตาม
7: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับเอนโซ มาเรสกาผู้จัดการทีมป้ายแดงของแมนซิตี้เศรษฐีใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาขอโทษเชลซีต้นสังกัดเก่าจากกรณีตัดสินใจลาออกอย่างกระทันหันจนทำให้เกิดความวุ่นวายในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยมาริสกาช็อกแฟนบอลสิงห์บลูหลังตัดสินใจแยกทางกับเชลซีด้วยความเห็นพ้องต้องการขอทั้งสองฝ่ายในเดือนมกราคมก่อนที่ทีมดังแห่งนครลอนดอนจะไปคว้าเลียมโรซิเนียมาคุมทีมแทนแต่ทว่าก็อยู่ในตำแหน่งได้เพียง106วันเท่านั้นขณะที่ล่าสุดหลังได้รับตำแหน่งในการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนซิตี้แทนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอย่างเป็นทางการมาริสกาออกมาโพสต์ขอโทษเชลซีผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเคยสร้างความวุ่นวายให้กับต้นสังกัดเก่าด้วยการตัดสินใจขายก๊อกอย่างกระทันหันโดยมาริสกาเผยผ่านโพสต์บน IG ว่ามันเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวการลาออกจากเชลซีช่วยเปิดทางให้ผมย้ายอยู่กับแมนซิตี้ซึ่งเป็นสโมสรที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีผมดีใจมากที่ตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
8: ้ Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพุธวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเราเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าขึ้นอีกนิดก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีทั้งกับตัวเราและกับโลกด้วยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7000

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวยืนยันคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมั่นใจไม่กระทบการท่องเที่ยวของไทยย้ำเป็นความผิดเฉพาะบุคคลสักครู่กับติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: นับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวย้ำคดีลูกเรือขนเฮโรอีนเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินไทยสั่งยกระดับมาตรการการตรวจเข้มสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายสุรศักดิ์เจริญพันธ์วรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียซึ่งจากการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันว่าเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่เป็นการกระทำในระบบองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศยานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อมาตรฐานการให้บริการสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: การปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมมีวินัยเสียสละเพื่อส่วนรวมคือคุณสมบัติที่จะช่วยหล่อหลอมให้ลูกเสือได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตติดตามกับคุณอินคณินบุญประเสริฐค่ะ
4: เสียชีพอย่าเสียสัตว์คติพจน์ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้อยคำแห่งความกล้าหาญหากยังเป็นหัวใจของกิจการลูกเสือไทยที่มุ่งหล่อหลอมเยาวชนให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบและพร้อมมาเป็นตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454จึงกำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาลูกเสือไทยพระองค์ทรงนำแนวคิดลูกเสือจากประเทศอังกฤษด้วยลอร์ดโรเบิร์ตเบอร์เดนพาวเวลมาปรับใช้ในการพัฒนาเยาวชนไทยจนประเทศไทยเป็นหนึ่งในชาติแรกของโลกที่มีการจัดตั้งกิจการลูกเสือขึ้นอย่างเป็นทางการตลอดระยะเวลากว่า115ปีกิจการลูกเสือมีได้มุ่งสอนเพียงแค่การเดินแถวเข้าค่ายหรือผูกเงื่อนหากใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อปลูกฝังความอดทนความเสียสละการพึ่งพาตนเองการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญของการใช้ชีวิตในวันนี้ทุกโรงเรียนและหน่วยงานลูกเสือทั่วประเทศจะได้จัดพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเพราะการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนมิได้เริ่มต้นจากความก้าวหน้าทางวัตถุหากเริ่มต้นจากการสร้างคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตอาสาอันเป็นคุณค่าที่สังคมไทยยังคงต้องการในทุกยุคทุกสมัยอิตคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเข้าใกล้ทางน้ำผ่านพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอันดับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
5: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิต
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีฝนตกตลอดไปเหมือนไม่มีความทุกข์ไหนอยู่กับเราไปตลอดกาล
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพุธการทำอาหารกินเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: ฟัง EFM ผ่านแอปเอทามฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
8: อังคารคลุมโปง
9: เรื่องนี้ต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.สามเรื่องเนี่ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-4:00ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
14: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
12: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
13: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความรู้เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพื้นฐานเอาแค่ว่าเวลาเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่เราแก่ตัวเราจะได้สิทธิ์อะไรมันจำกัดมากผมคิดว่าใน2ปีนี้เราทำได้เยอะเรื่องที่สำคัญคือการทำให้คนสนใจมันทำให้มีการฉายไฟเข้ามาม ีเอ็กซ์เพิร์ทที่เขาให้ความรู้อะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้ก็เป็นการเขย่าระบบราชการของประกันสังคมสิทธิประโยชน์ใดที่ล่าช้าก็ไวมากขึ้นครั้งที่แล้วเราได้6คน6ใน21ก็ทำได้แบบที่ทุกท่านเห็นแต่ว่าถ้าได้14เสียงก็สามารถผลักดันการปฏิรูปได้ช่วงนี
4: ้ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากห้องช่องแคบออร์มูสได้อย่างปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริง
12: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: 5678อัพแอนด์อัพ
16: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
17: โปรดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
18: ให้คุณโปรดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
19: และใกล้และใกล้
5: ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัว
1: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี
16: ขับกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครขับกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
7: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยโดยปัจจุบันคงเหลือเรือผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกเรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่ จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยบางจากแจ้งปรับราคาน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลง5บาทต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันนี้และไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: แมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่ซึ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศแต่งตั้งเอนโซมาเรสกากุนซือชาวอิตาเลียนวัย46ปีเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยการเซ็นสัญญาคุมทีมจนถึงปี2029หลังเข้ามารับตำแหน่งต่อจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเฮดโค้ชชาวสเปนซึ่งอำลาทีมหลังสร้างความสำเร็จตลอดระยะเวลา10ปีสำหรับมาเรสกาย้ายมาทำงานในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นครั้งที่2หลังจากที่ทีมเรือใบสีฟ้า